0: สมกับชื่อเพลง Animals นะคะไม่โอ้หอนดังด้วยนะคะอึกทึกแบบนี้หวังว่าจะปลุกให้คุณได้ตื่นจากอาการง่วงหาวด้วยนะบางคนในเช้านี้เริ่มต้นกันแล้วกับ Smooth Your Five นะคะ Animals Maroon 5ค่ะย้อนไปที่ Irreplaceable Beyonce ค่ะมี Permission to Dance BTS Don't Say You Love Me M2M แล้วก็ Everything At Once กับเพลงค่ะ
1: Smooth Your Five
2: 5 favorite hit song on Smooth 105.5
0: อย่าลืมพกร่มออกจากบ้านวันนี้น่าจะยังมีฝนอยู่นะคะเห็นว่าในบางคนก็บอกว่ามัน 8-9 โมงอาจจะมีนิดๆ นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายด้วยดูสิเตือนคุณผู้ฟังว่าอย่าลืมร่มเนาะแต่ตัวเองลืมค่ะจริงๆอ่ะช่วงนี้จำเป็นมากไม่ใช่กันฝนอย่างเดียวแดดก็ร้อนมากๆเดินกลางแดดโดยที่ไม่มีร่มกันนี่มันสุดยอดจริงๆอันนี้พูดถึงเมื่อวานที่เจอมากับตัวเองนะแล้ววันนี้ก็ลืมอีกเจ็บใจตัวเองมากนะคะอ่ะดูแลกันด้วยเพลงเพราะๆแล้วก็อยากให้คุณได้ผสมผสานความเพราะกันมาด้วยด้วยการช่วยเลือกผ่านทางไลน์ของเราที่ @smoothfm นะคะเริ่มต้นกันแล้ว 7:00 นถึง 10:00 นช่วงเวลาของ Smooth Sunshine กับ DJ เกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะS Club 7 เนี่ยค่ะ Never Had a Dream Comes True

คุณตั๊กบอกว่าเปิดมาเจอเพลงเพราะพอดีเลยจะบอกคุณผู้ฟังว่าเปิดมาตอนไหนก็จะเจอเพลงเพราะว่าเพราะกันตลอด24ชั่วโมงเลยที่ Smooth 105.5 เนี่ยค่ะเพลงนี้คนร้องจากไปนานแล้วแต่ว่าทิ้งความสบายใจทิ้งเพลงเพราะๆนี้ให้เราได้ฟังกันอิสราเอลคามาคาวิโวโอเล Over the Rainbow นะคะบวกกับ What a Wonderful World ฟังแล้วสบายใจ

choose your request7โมงเช้า36นาทีใครที่ได้ออกกำลังกายตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือว่าเดินอยู่กลางสวนถือว่าคุณภาพชีวิตคุณดีนะเวลาทำมิ่งดีมากเลยคุณดร.แคปบอกว่าขอเพลงนี้กำลังเดินออกกำลังกายออกประกอบการออกกำลังกายด้วยเดินเผื่อด้วยนะ Flowers กับ Miley Cyrus ค่ะ

0: เบรกนี้ใครที่ขยับตัวตามน่าจะได้ฮาร์ทเรทพอสมควรเลยนะ
1: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกม Prelali มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยาง Pirelli Cinturato Russell Seal Inside ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
1: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
0: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชายพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที่
3: Smooth 105.5
4: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
5: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
4: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 2:00 น.ที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music
3: Smooth Sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.

0: โทนี่แบร็กสตันกับสเปนิชกีตาร์ปิดท้ายชั่วโมงแรกของเราจริงๆมีคนต่ออีกเพลงหนึ่งด้วยแต่ว่าเวลาชั่วโมงแรกมันหมดละคุณเดวิดบอกว่าชั่วโมงแรกนี้ยังไม่มีเพลงไหนไม่โดนใจจริงๆค่ะพี่เกดถูกใจทุกเพลงมีความสุขจังเลย Good Morning ดีใจด้วยที่คุณมีความสุขเช่นกันส่งข้อความทักทายกันได้ตลอดเวลารวมถึงการขอเพลงด้วยเดี๋ยวไปต่อกันชั่วโมงหน้าเปิดกล้องรอกันด้วยนะคะทั้งบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงเลย
1: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ เกษรินทร์
2: Smooth sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.
3: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-COT
4: Smooth Top of the Pop
5: Because of you ปี2006 Because of you Kelly Clarkson Because of you I wanna play on the same side So I Danny California Red Hot Chili PeppersStick with you, Pussycat Dolls. Don't forget about us, Mariah Carey. Shake that, Eminem featuring Nate Dogg.คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5
6: For advertising please call 02201-6515
1: Smooth 105.5
2: This is Smooth 105.5 News Update Presented by MCOT Radio Network

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้ย้ายชัยวัฒน์นฤชาอดีต2บิ๊กอธิบดีมหาดไทยสมัยภูมิธรรมเป็นมท.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายนายวรวิทย์สุขบุญประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.แถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม2568กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการโยกย้ายอธิบดี2รายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงในกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเป็นเหตุผลเพื่อความจำเป็นของราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวได้ร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6และ14สิงหาคม2568ซึ่งกพค.ได้มีมติรับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณาและดำเนินการตามกระบวนการและบัดนี้กพค.ได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วโดยผลการพิจารณาของกพค.ฝ่ายเสียงข้างมาก6เสียงพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายคือนายนฤชาโคสาศิวิไลและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์ต่อนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อครม.ในวันที่8กรกฎาคม2568และครม.มีมติเห็นชอบเพียงเวลา4วันนับแต่วันมอบนโยบายแสดงให้เห็นว่าไม่มีระยะเวลาให้ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองได้ดำเนินการนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองดังนั้นการเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้งสองรายจึงแสดงให้เห็นถึงพฤติการการกระทำที่มีลักษณะเร่งรีบอันแฝงด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เหตุผลความจำเป็นของทางราชการแท้จริงกพค.ฝ่ายเสียงข้างมากจึงมีคำวินิจฉัยให้จำหน่ายเรื่องร้องทุกข์ออกจากสารระบบเอกนิติเป็นปลื้มมูดี้สมองไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ชูติดกลุ่มประเทศมีความพร้อมรับมือภาวะช็อคเศรษฐกิจโลกนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวแสดงความยินดีหลังมูดี้สเรตติ้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศออกรายงานฉบับล่าสุดระบุว่าไทยอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศในการรับมือภาวะช็อคของเศรษฐกิจโลกในอนาคตรายงานระบุว่าไทยถูกจัดอยู่ในอันดับกลุ่มประเทศดังกล่าวเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด Moody's ระบุว่าไทยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยกรอบนโยบายที่แข็งแกร่งไทยมีกรอบนโยบายการเงินที่ชัดเจนและคาดการได้ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการมองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพในการจัดการเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยการคาดการเงินเฟ้อที่มั่นคงสิ่งนี้หมายความว่าภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยทั่วไปเชื่อว่าเงินเฟ้อจะยังคง

0: ันคงต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Smooth Sunshine brighten up your day on Smooth 105.5
3: Smooth your five favorite hit song on Smooth 105.5

0: ผสมผสานกันหลายอารมณ์สมมุติ your 5นะคะ 8:24 อยู่ในช่วงเวลาของ Smooth Sunshine ได้ค่ะ
1: Smooth your 5
2: 5 favorite hit song on Smooth 105.5
0: ในทุกๆชั่วโมงที่2แบบนี้เดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตกันนะคะเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจเรื่องน่ารู้รอบตัวเราที่รู้ไว้ก็ใช่ว่านะคะจะอัปเดตให้ฟังกันในช่วงของ Smooth Around the World ค่ะเจอกันได้ทั้งทางออนแอร์ที่ FM 105.5 นะคะหรือว่าใครอยากเจอหน้าตาทักทายกันหน้ากล้องได้นะคะผ่านทาง account นี้ Smooth 105.5 TH นะคะทั้งใน Facebook Live ใน YouTube Live แล้วก็ใน TikTokส่วนมากก็จะมาทาง TikTok หนักไปทางนั้นมากกว่านะคะตรงไหนก็ได้เอาที่คุณสะดวกนะพร้อมแล้วไปดูซิว่ามีอะไรน่ารู้ว่างสำหรับวันนี้นะคะ
3: Smooth Around the World Around the World
0: พฤหัสบดีที่7พฤษภาคมนะคะแป๊บๆก็1สัปดาห์ของเดือนที่5แล้วโอ้ยไวนะคะพูดคำนี้อยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครที่ใช้กระติกน้ำแล้วมียี่ห้อนี้มีรุ่นนี้อยู่เขามีการเรียกคืนด้วยนะคะกระติกเทอร์มอสโอ้โหอันนี้ก็เป็นยี่ห้อดังแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ถือว่าประสิทธิภาพดีทีเดียวนะคะแต่ว่ามันมีบางรุ่นเนี่ยที่มันไม่สมบูรณ์แล้วทางบริษัทเนี่ยเขาก็เรียกคืนเยอะทีเดียวนะคะจำนวนกว่า 8.2 ล้านใบค่ะเขาบอกว่าเขาไปพบข้อบกพร่องในการออกแบบตรงฝาเนี่ยมันเสี่ยงที่จะระเบิดกระเด็นออกมาแรงแล้วก็ทำร้ายให้เราบาดเจ็บได้นะคะคือบอกว่ามันมีเรื่องน่าตกใจที่สุดก็คือมีอยู่3เคสที่ผู้บริโภคถูกจุกปิดกระแทกเข้าที่ตาแรงมากถึงขนาดสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรแรงมาตาบอดเลยนะคะบอกว่าสาเหตุของปัญหาก็คือมันไม่มีวาล์วระบายแรงดันตรงกลางค่ะทำให้เกิดก๊าซสะสมอยู่ภายในภาชนะทำให้ฝาปิดหลุดออกมาด้วยแรงที่มันมากกว่าปกติมีรุ่นไหนบ้างลองดูเผื่อว่ามีอยู่ที่บ้านคุณอันนี้เกษรินก็ให้น้องผู้ช่วยดีเจน้องอ้ํานะคะขึ้นรูปให้ดูแล้วนะคะว่าหน้าตามันประมาณนี้รุ่นที่มีปัญหารุ่นอื่นไม่เกี่ยวนะถ้าไม่ใช่3รุ่นนี้คือแจ้งว่าให้ผู้บริโภคหยุดการใช้งานก็คือเป็นเทอร์มอสรุ่นสเตนเลสคิง3000และ3020นะคะมีฟู้ดจาร์สรวมถึงขวดบรรจุอาหารและเครื่องดื่มสปอร์ตแมน3010นะคะก็คือส่งคืนทางบริษัทได้เลยตรวจสอบง่ายๆก็ได้นะคะหมายเลขรุ่นก็คือ SK3000 SK3020 หรือว่า SK3010 ดูที่ตรงก้นกระบอกนะคะมันจะเขียนเอาไว้ทุกขนาดเลยทั้ง16ทั้ง24แล้วก็40ออนนะคะพวกนี้เขาจริงๆเขาขายมานานแล้วนะคะวางจำหน่ายเป็นเวลา16ปีตั้งแต่มีนา2551ถึงกรกฎาคม2567น่ะทีนี้ปัญหาก็คือถ้าคุณยังมีกระบอกน้ำอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยเก่าๆอยู่ก็ลองตรวจดูซิว่ามันเป็นรุ่นที่อันตรายหรือเปล่านะคะรุ่นเก่าๆอาจจะมีเก็บอยู่ที่บ้านได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่เขาก็บอกเรามาแต่นานเนาะ10กว่าปีนะขายมาแล้วนะคะไม่รู้บาดเจ็บกันไปเยอะเหมือนกันแต่ที่แรงๆถึงตาบอดก็คือ3เคสด้วยกันนะคะอ่ะลองเช็คดูเผื่อว่าจะตรงกับรุ่นที่บ้านใช้อยู่ด้วยนะคะมาถึงเรื่องของข้อบังคับของสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะจำได้ไหมที่เขาใช้กฎหมายใหม่ว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยเขาให้หัวเสียบหัวชาร์จแบตเนี่ยใช้พอร์ตได้แบบเดียวก็คือเป็น USB-C หรือว่า Type-C เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้มันจะครอบคลุมมาถึงโน้ตบุ๊กด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ชาร์จด้วยสายต้องใช้พอร์ตเดียวกันทั้งหมดทำให้ USB-C กลายเป็นมาตรฐานกลางของโลกและผู้ใช้สามารถใช้สายเส้นเดียวกับหลายๆอุปกรณ์ได้ลดความยุ่งยากช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปีนึงมีมากถึง1 11,000 ตันเฉพาะในยุโรปที่เดียวนะคะยังไม่นับตรงมุมอื่นของโลกขยะอิเล็กทรอนิกส์มันเยอะจริงๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะคือบอกว่าถึงแม้จะเป็น USB-C Type-C เหมือนกันแต่ว่ากำลังไฟมันต่างกันได้เพราะว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยก็อาจจะต้องการกำลังไฟไม่เท่ากันนะคะอย่างโน้ตบุ๊กอาจจะต้องใช้กำลังไฟประมาณ65-100วัตต์ก็ได้แต่ถ้าเป็นมือถือเป็นแท็บเล็ตทั่วไปก็อาจจะ 20-30 ก็พออะไรอย่างเงี้ยข้อสำคัญก็คือผู้ขายไม่จำเป็นต้องให้อะแดปเตอร์คือเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนเป็นกติกาปกติที่เราต้องยอมรับเลยนะว่าต้องซื้อเองอะแดปเตอร์นะคะก็สรุปคือตั้งแต่ปี2026ก็คือปีนี้เป็นต้นไปโน้ตบุ๊กในยุโรปจะใช้ USB-C หรือว่า Type-C ทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะคะอยากให้เป็นแบบนี้ทั้งโลกเหมือนกันนะไม่ต้องมีหลายหัวเสียบยุ่งยากมากเลยสมมติเวลาเรายืมสายเราลืมสายชาร์จเนี่ยจะยืมเพื่อนก็ต้องดูแบบของเธอเป็นเครือไหนอะไรอย่างเงี้ยใช้แบบไหนมันก็ยืมกันยากเหมือนกันนะคะมาถึงทาง Meta ค่ะ Meta เริ่มมีการประกาศนโยบายเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ประเมินอายุผู้ใช้งานนะคะคือมันเคยมีเรื่องขึ้นมาแหละนะคะหลังจากที่ทางเมตาถูกศาลรัฐธรรมนูญในรัฐนิวเม็กซิโกสั่งปรับด้วยจำนวนเงิน375ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะนะโทษฐานก็คือปล่อยให้เยาวชนเผชิญความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มนะโดยมีการควบคุมตอนนี้เขาก็เลยจะควบคุมแล้วอ่ะดูคร่าวๆคุมยังไงเขาบอกว่าเขาจะใช้ AI มาประเมินอายุผู้ใช้งานจากองค์ประกอบในรูปภาพในวิดีโออย่างส่วนสูงโครงสร้างกระดูกต่างๆเราอ่านแล้วก็งงนะประเมินยังไงนะคะโดยระบบจะทำงานควบคู่กับการตรวจสอบพฤติกรรมการโพสต์การพูดถึงระดับชั้นเรียนเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือตรวจแล้วก็ประเมินว่ามันน่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่เงี้ยเงี้ยหรอเนาะเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีการขยายผลกับระบบบัญชีวัยรุ่นด้วยนะคะเพิ่มความเข้มงวดด้านความเป็นส่วนตัวไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปแล้วก็บราซิลเพิ่มเติมขึ้นนะคะแต่ที่ฉันว่าก็ยังหลุดรอดไปได้แหละเพราะทุกวันนี้นะเด็กๆที่ใช้โซเชียลอายุไม่ถึงทั้งนั้นแหละก็คือเนาะใช้ข้อมูลไม่จริงอ่ะเนาะก็ต้องควบคุมดีๆค่ะผู้ปกครองค่ะนะคะมาที่คนที่ต้องเดินทางบ่อยๆนักธุรกิจเวลานั่งเครื่องบินนานๆช่วงเวลาโอ้โหบางทีนั่งกันเป็น10ชั่วโมงอะเนาะเวลาก็เป็นเงินเป็นทองต้องใช้เน็ตในการสื่อสารทางธุรกิจส่งเมลส่งข้อมูลต่างๆบางทีมันก็ช้าไม่ทันใจล่าสุดสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะเขาเตรียมเอาระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ Starlink มาให้บริการบนเครื่องบินรุ่น Airbus 350บางรุ่นนะคะแล้วก็ Airbus ไม่ใช่ Airbus A350 นะคะในบางรุ่นแล้วก็ Airbus A380 นะคะโดยจะเริ่มทยอยติดตั้งตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี2027คาดว่าน่าจะติดตั้งเสร็จภายในปี2029เพื่อยกระดับการใช้ Wi-Fi บนเครื่องบินให้รวดเร็วให้เสถียรแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องมากขึ้นคือมันดีอย่างนี้ระบบใหม่เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้โดยสารทุกชั้นทุกระดับเลยนะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ตั้งแต่เครื่องขึ้นไปจนลงจอดเลยรองรับสตรีมมิ่ง Netflix YouTube Disney Plus ต่างๆดูหนังไม่ติดขัดเล่นเกมออนไลน์ใช้งานโซเชียลมีเดียรวมถึงส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่นแบบไม่จำกัดแล้วก็ฟรีไม่เสียสตางค์ด้วยนะคะ Starlink เนี่ยเขาเป็นระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำที่ใช้ดาวเทียมหลายพันดวงในการรับส่งข้อมูลทำให้มีความเร็วสูงแล้วก็ค่าหน่วงต่ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดดึงดูดจุดขายของเขาด้วยนะคะสำหรับ Singapore Airlines ค่ะถึงสุดท้ายข่าวนี้คือจริงๆถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะดีแต่มันก็อาจจะส่งผลเสียเหรียญมี2ด้านเนาะมันบางทีเลิกรากันไปแล้วกำลังพูดถึงคู่รักที่เลิกรากันไปแล้วทำใจไม่ได้เนี่ยคนรุ่นใหม่ในจีนเขาทำยังไงรู้ไหมเวลาเลิกกันแล้วมันยัง move on ไม่ได้เขาพึ่ง AI ให้ AI สร้างแฟนเก่าในเวอร์ชันดิจิทัลมาคุยมาแบบปรับทุกข์มาเหมือนนั่งอยู่ตรงหน้าแต่เป็น AI อะนะ ป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Open Source นะคะ X Skill นะเปิดให้คนที่ต้องการใช้เนี่ยไปอัพโหลดแชทรูปภาพโพสโซเชียลมีเดียข้อมูลต่างๆจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเป็นความทรงจำที่มีร่วมกันแล้ว AI เนี่ยมันก็จะจำลองตัวอดีตแฟนเก่าของคุณขึ้นมาให้ใกล้เคียงที่สุดทั้งน้ำเสียงวิธีการพูดความทรงจำต่างๆที่มีร่วมกันเหมือนอีกฝ่ายมานั่งอยู่ตรงหน้าเลยมันจะดีไหมมันจะยิ่งทำให้ move on ไม่ได้หรือเปล่านะคะผู้พัฒนาระบบนี้เขาย้ำว่าสร้างขึ้นเพื่อเยียวยาทางอารมณ์ค่ะไม่ใช่เพื่อคุกคามหรือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวก็มีคนกังวลนะอย่างที่บอกอะว่ามันเป็นการยึดติดกับความสัมพันธ์เดิมเกินไปหรือเปล่าแล้วมันจะ move on ยังไงแต่คนใช้จำนวนไม่น้อยเลยนะที่เข้าไปใช้บริการเขาก็บอกว่ามันดีนะมันทำให้เขาได้พูดในสิ่งที่ไม่เคยกล้าพูดกับแฟนเก่าบางคนบอกว่าหลังคุยกับ AI ที่เป็นแฟนเก่า AI นะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเออเนาะแฟนเก่าเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดไว้ทำให้ตัดใจได้ง่ายขึ้นอันนั้นก็ดีไปแต่ถ้าคุยแล้วยิ่ง move on ไม่ได้อันนี้จะเป็นผลเสียก็ต้องใช้ดีๆนะคะโอ้เนาะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่ทำให้เราอึ้งทึ่งแล้วก็ต้องตั้งสติดีๆในการใช้ด้วยนะคะว่ามันจะเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียมากกว่ากันชั่งน้ำหนักกันดีๆค่ะขอบคุณมากๆทั้งหมดนี้ Smooth Around the World ในเช้าวันนี้กับ DJ เกษรินทร์ค่ะ

0: ราวๆได้กับจูกับเบ็บส์ค่ะหลังวังว่าจะทำให้คุณทำงานกันด้วยความสุขและก็ยังคงเติมเต็มความเพราะกันได้ส่งทุกไลน์ผ่านทางนี้นะคะ @smoothfm ค่ะ
1: Smooth your request
0: มีคนถามหาซาวด์แทร็กยอดฮิตจากผู้หญิงบันฉ่ำ Pretty Woman นะคะ Rockset กับเพลงนี้ก็ It Must Have Been Love

0: Smooth Sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
0: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5
3: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Getserin.

ฮาวานานะคะให้คามิลาคาเบโลฟีเจอริงกับหยางทาขันแล้วก็มาถึงเพลงปิดท้ายชั่วโมงนี้เอมิเลียนะคะ Kiss by Kiss เดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงท้ายของสมูทซันชายกับเกศรินทร์ค่ะ

0: Smooth Sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.
1: เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Covered ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เชอรี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว

0: ุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5
1: This is Smooth 105.5
2: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจภูเก็ตยึดเฮโรอีนล็อตใหญ่น้ำหนักกว่า6กิโลกรัมซุกอยู่ในซับในชุดผ้าไทยเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียพลตำรวจตรีซิลเลอร์สุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันแถลงผลตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในแผ่นผ้าซับในที่เย็บติดอยู่กับผ้าชุดไทยจำนวน48ชุดทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีพัสดุต้องสงสัย2กระสอบถูกส่งผ่านบริษัทเอกชนจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีปลายทางถึงชายคนหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งพบการนำพัสดุมาส่งที่บ้านหลังหนึ่งแต่ไม่มีผู้รับต่อมามีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานสายการบินเข้าพบเจ้าหน้าที่และให้ข้อมูลว่าถูกติดต่อผ่าน Facebook ให้รับจ้างหิ้วชุดผ้าไทยไปส่งที่ต่างประเทศโดยมีค่าจ้างเพียงตัวละ50บาทและเกิดความสงสัยว่าอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในพัสดุจึงนำมาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาตรวจสอบสารเสพติดไม่พบสิ่งผิดปกติก่อนตัดสินใจแกะซับในของชุดผ้าไทยออกจึงพบเฮโรอีนบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ภายในอย่างแนบเนียนซึ่งหากดูด้วยตาเปล่าไม่สามารถตรวจพบได้จากการสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ส่งพัสดุรวมถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับจากการสอบปากคำพบว่าผู้รับจ้างหิ้วของรายดังกล่าวนั้นเปิดรับงานผ่านโซเชียลมีเดียและเคยรับจ้างลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งนอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการดังกล่าวมีแผนลักลอบส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศโดยใช้วิธีว่าจ้างบุคคลลำเลียงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับซึ่งเฮโรอีนในประเทศมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 300,000 ถึง 500,000 บาทแต่เมื่อส่งถึงปลายทางราคาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง10เท่ารัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอม69นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยอย่างรอบด้านให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยนักเรียนพร้อมดูแลภาระค่าครองชีพผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานอย่างเป็นระบบโดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศขณะนี้ทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบและปรับปรุงความพร้อมทุกมิติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีความสุขและมีคุณภาพในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน5ภารกิจหลักด้านการศึกษาโดยเน้นแนวทาง All for Education เปิดรับความคิดเห็นจากครูบุคลากรทางการศึกษาและทุกภาคลดการสั่งการจากส่วนกลางและเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้รัฐบาลเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนโดยในวันที่15พฤษภาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวางระบบความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network. Smooth sunshine, brighten up your day on Smooth 105.5.
3: Smooth your five
4: favorite hit song on Smooth 105.5.

0: On My Mind นะคะ Alex Warren ค่ะ Everything I Own กับ Voice Zone World of Our Own Westlife นะคะมี Wannabe Spice Girls ทำให้หลายคนตื่นเลยนะ Let's Get Loud กับ Jennifer Lopez ด้วยค่ะ
1: Smooth Your Five
2: Five Favorite Hit Song on Smooth 105.5
0: เดี๋ยวนี้มันมีการทำงานหลายรูปแบบบางคนก็ work from home บางคนก็ work แบบตามใจตื่นเมื่อไหร่ก็ค่อยทำงานนะคะดูผลของงานไม่ต้องมีการตอกบัตรใดๆเพราะงั้นมันก็มีนะบางคนแบบว่ายังนอนเพิ่งจะตื่นมาทักทายกันตอน9โมงกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยมีมากมายหลากหลายรูปแบบจริงๆเรียกว่าเป็นการทำงานที่ดีต่อคนที่ไม่ชอบการตอกบัตรมากๆเลยนะคะอ่ะมาถึงเรื่องนี้กันนิดนึงคุณผู้ฟังค่ะแนะนำผู้ช่วยที่จะทำให้คุณได้มีเครื่องดื่มเย็นๆจากน้ำแข็งที่คุณทำเองสะอาดปลอดภัยบริโภคได้อย่างแบบว่ามั่นใจนะคะผู้ช่วยนี้ก็คือเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CP-M1 นะคะแค่คุณใส่น้ำเข้าไปกดปุ่มเขาก็จะทำน้ำแข็งได้ในทันทีเลยใช้งานง่ายๆไม่ซับซ้อนค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การทำงานแบบอัตโนมัตินะคะตัวเครื่องก็จะเป็นดีไซน์เรียบๆดูแล้วหรูดีนะไม่ใหญ่เทอะทะเอาออกไปข้างนอกพกพาไปเวลาไปปิกนิกข้างนอกได้ด้วยนะคะเวลาไปพักที่อื่นเนี่ยก็ติดไปไม่ต้องไปซื้อน้ำแข็งทำน้ำแข็งกินเองสบายใจนะคะที่สำคัญก็คือช็อปมาเนียนำเสนอในราคาพิเศษมากค่ะเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CP-M1 นะคะปกติ 5,990 บาทลดเหลือแค่ 2,990 บาทค่ะสนใจก็โทรเบอร์นี้เลย02-114-3990 นะคะสินค้ารับประกัน1ปีมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทค่ะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT

0: Lost in Paradise ค่ะจวนาหวังมีคาซาบลังกาด้วยค่ะเบอร์ตี้ฮิกกินส์แล้วก็อัตเตอร์สันไมส์วานิสซาคาร์ตันค่ะมีคนขอเพลงมาแบบเกรงอกเกรงใจด้วยนะ
1: Smooth your request
0: คือเขาใช้ข้อความว่าไม่ทราบว่ามีเพลง Heart of Mine ของ Peter Sellers ไหมครับถ้ามีขอด้วยครับคือเกรงใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมบังเอิญว่ามีอ่ะเล่นให้เดี๋ยวนี้เลยเป็นเพลงSoundtrack จากหนังเมื่อปี2000หนังนานแล้วเหมือนกันนะคะ Keeping the Faith ที่มี Ben Stiller แสดงด้วย Heart of Mine

0: จริงๆมีหลายคนชอบเพลงนี้แต่ว่าอาจจะลืมเลือนไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะคนขอต้องชอบมากแน่เลยนะคะมันเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะคะประมาณเพื่อนรัก3คนนะคะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วก็กลับมาเจอกันแล้วก็มีการตกหลุมรักกันเรียกมาชาย2หญิง1อ่ะมันก็เกิดรักสามเศร้ามาเป็นเรื่องราวที่น่ารักดีนะคะ Keeping the Face เนี่ยคือชอบใจเวลาหนังไทยเขาตั้งคนเขาตั้งชื่อหนังฝรั่งมาเป็นหนังไทยเรื่องนี้เขาตั้งชื่อว่าหวังแอมเพื่อนต้องเฉือนกันหน่อยก็ช่างคิดเนาะ
1: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5
2: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
3: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
2: ดีเจเอกกับดีเจพัตโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านคีรีวงพร้อมทำงานคราฟต์ผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444 หรือ LINE @smoothfm
4: เพราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่4ทุ่มกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ใน Smooth Dance Anthem กับ DJ Tito ที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที
1: ่ Smooth 105.5Smooth your life, smooth music.
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Smooth Sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.

9:47 นะคะอยากย้ำเรื่องของการจองไปร่วมกิจกรรมนี้กันสมูทออนทัวร์ EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นะคะเราจะเปิดให้คุณได้จองกันถึง10 พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์นี้ถึงแค่วันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะโอกาสสุดท้ายคือเราจะไปไหว้ขอพรกันหลายที่หนึ่งในนั้นก็จะเป็นที่ดังๆนะวัดเจดีย์ที่มีไอ้ไข่อยู่ที่คนต้องไปขอพรเรื่องการทำธุรกิจเรื่องของโชคลาภนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์เนี่ยเวลาขอเคล็ดลับคือต้องขอให้ชัดเจนต้องการอะไรจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ต้องรักษาสัจจะที่ให้ไว้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็บอกเคล็ดลับก่อนจะไปเจอนะคะอยากจะไปกับเราทัวร์นี้ราคาดีสุดๆเพียง 17,900 บาทนะคะไหว้ขอพรไล่ตั้งแต่สุราษฎร์มาถึงนครศรีธรรมราชเลยนะคะไปกับ DJ เอกแล้วก็ DJ พัตโตค่ะ 17,900 บาทสำรองที่นั่งเบอร์นี้เลย0868251444ค่ะ

เดี๋ยวเวลาส่งไมค์ต่อกันแล้วในช่วงของ Smooth Society วันนี้กับ DJ J พัชสวัสดิ์นะคะแล้วก็เกษรินทร์ทักทายกันวันพรุ่งนี้ 7:00 น.จนถึง 10:00 น.แบบนี้ในช่วงเวลาของ Smooth Sunshine เลือกเพลงสุดท้ายส่งไว้ให้หวังว่าจะถูกใจแล้วก็ฟังและยิ้มกว้างนะBetterman ค่ะ Robbie Williams วันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ

0: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Getserin.
1: Smooth sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.
2: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
3: มาปลุก energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับดีเจเสียงใสอารมณ์ดีดีเจพัตโตพัฒนพันธารักษ
2: ์และดีเจพึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
4: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
2: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
3: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที
1: ่ Smooth 105.5

Irreplaceable Beyoncé Umbrella Rihanna featuring Jay-Z

0: Big Girls Don't Cry Fergie Say It Right Nelly Furtado คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: Is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดทั้งระบบบูรณาการทุกภาคส่วนควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยขับเคลื่อนมาตรการแบบครบวงจรทั้งป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนปปส1386ผลการดำเนินงานช่วง6 เดือนแรกของปีงบประมาณ69สะท้อนความคืบหน้านโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่าสามารถดำเนินการกับคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีตรวจยึดยาบ้า796 ล้านเม็ดไอซ์25 ตันรวมถึงขยายผลทลายเครือข่ายขนาดใหญ่139 เครือข่ายพร้อมยึดอายัดทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 9,156 ล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหามิติด้านสังคมโดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้ว 79,000 รายนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติผ่านการทำงานเชิงรุกด้านการข่าวการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งขับเคลื่อนทางด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายใกล้เปิดภาคเรียนใหม่ประชาชนจังหวัดตรังจำนวนมากแห่นำทรัพย์สินเข้าโรงรับจำนำบรรยากาศที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังเริ่มคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องทั้งการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อประคองทรัพย์ไว้ก่อนเพราะยังไม่มีเงินไถ่ถอนการเพิ่มวงเงินทรัพย์เดิมรวมถึงการนำทรัพย์สินใหม่มาจำนำเพื่อหาเงินสดหมุนเวียนในครอบครัวทรัพย์สินที่ถูกนำมาจำนำมีหลากหลายตั้งแต่ทองคำเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรไปจนถึงทีวีจอใหญ่ขนาด55 นิ้วซึ่งมีการตีราคาเพียง 3,000 บาทสะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนของหลายครอบครัวที่ยอมแลกทรัพย์สินในบ้านเพื่อให้ลูกได้มีเงินไปโรงเรียนด้านนางบุษบาทิพย์เหรียญผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังเปิดเผยว่าช่วงเปิดเทอมภาคเรียนปีนี้ทางสถานธนานุบาลเตรียมเงินสำรอง80 ล้านบาทเพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้จำนำเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทส่วนเงินต้นเกิน 3,000 ถึง 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเงินต้นเกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนและวงเงิน 5,000 ถึง 10,000 บาทใน3เดือนแรกคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.75 ต่อเดือนก่อนปรับเป็นร้อยละ1ต่อเดือนในภายหลังทรัมป์คาดสงครามอิหร่านยุติโดยเร็วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐคาดการณ์ว่าสงครามในอิหร่านจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ระหว่างที่เขากำลังผลักดันข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งเหนือช่องแคบฮอร์โมซโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานโดยทรัมป์ระบุว่าระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจำเป็นจะต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังดำเนินการนั้นถูกต้องโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐว่าอิหร่านมีแนวโน้มจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันหลังมีการหารือในทิศทางที่ดีในช่วง24 ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านแถลงว่ากำลังพิจารณาร่างข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐแต่ยังคงมีประเด็นที่หาข้อสรุปไม่ได้โดยเฉพาะข้อเรียกร้องหลักของสหรัฐที่ต้องการให้อิหร่านระงับโครงการนิวเคลียร์และเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update Presented by MCOT Radio Network Elevate your lifestyle With Smooth Society On Smooth 105.5
3: Smooth your five
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5

0: สัปดาห์นึงเราเจอกัน2วันนะครับพุธแล้วก็พฤหัสนะฮะในช่วงของ Smooth Society นะครับที่ Smooth FM 105.5 วันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับ7พฤษภาคมสวัสดีทักทายกันด้วยเจภัสวัตมาแล้วนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับผ่านไป5เพลงครับกับ Smooth Your 5นะครับเพราะๆทั้งนั้นเลยงานจากเกลนเฟรย์ชาลีพุทมาบรูโนมาร์สนะครับแมนดี้มัวร์แล้วก็มีนาตาลีอินบูเกลียด้วยหลังจากนี้ใครอยากช่วยเลือกเพลงนะครับ LINE @Smooth FM ก็ส่งมาบอกเจได้
1: Smooth Your 5 favorite hit song on Smooth 105.5
0: แถวๆพระราม 9 นะครับมีแบบว่าครึ้มๆเล็กน้อยนะฮะที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับนี่กล่าวว่าจะล้างรถล้างรถตัดสินใจยังไม่ล้างอยู่วัน2วันแล้วนะกลัวว่าเดี๋ยวพอล้างไปนะฝนโครมหนึ่งจบเลยนะฮะรายงานกันได้นะครับอยู่ตรงไหนงานหนักงานเบาแค่ไหนอยากฟังเพลงอะไรบอกเจนะครับ

มีคุณรามส่งข่าวมานะครับว่าแถวเกษตรแยกเกษตรเนาะครึ้มๆแต่ยังไม่ตกนะฮะที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆอยากให้ตกไหมอ่ะมันร้อนเนาะตกมาสักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะฮะทำให้มันเย็นขึ้นนะฮะแหมช่วงนี้มีคนถามถึงเรื่องปลากระป๋องเยอะเลยไม่ค่อยได้ทานปลากระป๋องเหมือนกันนะฮะเป็นเมนูที่นานๆทานทีแต่ชอบกินแบบยำๆอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ามีใครเคยเจอไหมเปิดปลากระป๋องมาแล้วซาร์ดีนหรือแมคเคอเรลที่มันรูปร่างหน้าตาแปลกๆไปนะครับจนถึงวันนี้เขาเปิดชื่อของยี่ห้อหรือยังไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าเลี่ยงๆไปทานยี่ห้อที่น่าจะเป็นอะไรตามฉลากถูกต้องอะนะครับเดี๋ยวรอดูติดตามข่าวกันอยู่หรือเปล่านะครับ Smooth your request ขอเพลงกันมาได้นะฮะงานนี้คุณปุ้มขอมางานจาก Career Reception กับ Call Me Maybe

0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริง DJ บุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นพบกันเป็นประจำที
0: ่ Smooth 105.5 Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5

แบ็คเฮียนะครับการจาก BB Mac นั่นเองนะฮะช่วงนี้จะก้าวเข้าสู่หน้าฝนนั่นนะครับแน่นอนว่าจะมีเรื่องของโรคภัยตามฤดูกาลนะครับอย่างเรื่องของไข้หวัดใหญ่ปีนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลือกให้ทุกคนฉีดนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งก็จะมีการฉีดให้ฟรีนะครับตามสิทธิประกันสังคมแล้วก็กลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับอย่างหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง5ปีนะครับกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังนะครับผู้สูงอายุมากกว่า65ปีผู้พิการทางสมองแล้วก็โรคบกพร่องต่างๆนะครับภูมิคุ้มกันบกพร่องธาลัสซีเมียแล้วก็โรคอ้วนด้วยนะครับก็สามารถที่จะลองเซิร์ชหาข้อมูลได้นะครับผ่านสิทธิ์แบบเป๋าตรงเป๋าตังอะไรก็มีนะแล้วก็ walk in เข้าไปได้นะครับโดยไม่ต้องนัดหมายนะครับตามสถานที่ที่เขากำหนดไว้นะฮะก็เผื่อไว้ว่าโอ้โหบางคนนี่เป็นทีแล้วหนักแล้วค่อนข้างจะแบบว่าบางคนมีแบบเสียชีวิตนะเพราะว่ามันเป็นโรคร้ายแรงตามฤดูกาลนะฮะยังไงก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยแล้วกันนะฮะฝากไว้นะ

0: elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายสามกับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
2: Smooth Top of the Pop 2001 เพลงดังสุดฮิตในปี2001 Thank you

0: Smooth 105.5
1: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกระทรวงเกษตรจัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญวันไถหวานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอารีเสวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรนายวินโรจน์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ทั้งด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปส.ส.ประชาชนเรียกร้องร่างกฎหมาย PRTR เข้าสภาอีกครั้งนางสาวกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุลส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวเรียกร้องรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569นำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษหรือ PRTR กลับมาพิจารณาโดยนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องมีกฎหมาย PRTR และรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนให้มากกว่านี้นอกจากนี้แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ดูเหมือนว่าจะสามารถจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นพรบสาธารณสุขพรบส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือพรบวัตถุอันตรายทั้งนี้กฎหมาย PRTR จะทำให้ผู้ที่ก่อมลพิษไม่สามารถซ่อนข้อมูลได้อีกต่อไปเมื่อปล่อยสารเคมีอะไรออกมาจะต้องมีการรายงานรวมถึงการขนย้ายของเสียไปที่ไหนจะต้องมีการตรวจสอบและมีการกำกับดูแลเพราะถ้าเกิดผลกระทบกับใครจะต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยหรือละเลยความสัมพันธ์ในการผลักดันร่างกฎหมาย PRTR ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างเมื่อสมัยที่แล้วได้พิจารณาร่างเสร็จสมบูรณ์และเป็นที่น่าเสียดายมากที่มติครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่หยิบร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้ามาสภาด้วยกฎหมายฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากขอให้ครม.พิจารณา PRTR อีกครั้งเอกนิติเผยแผนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้1มิถุนายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐเป็นชื่อใหม่ด้วยไทยช่วยไทยพลัสตามแผนที่จะมีการเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้วันที่1มิถุนายน2569ย้ำโครงการนี้เป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมจะเป็นทั้งร้านสิทธิสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิ์กำลังดูอย่างรอบคอบอีกครั้งอายุผู้มีสิทธิ์ถึง18ปีขึ้นไปโดยแผนอายุผู้มีสิทธิ์18ปีขึ้นไปโดยแผนจะต้องลงทะเบียนใหม่แบ่งเป็น2เฟสเฟสละ2เดือนใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิสวัสดิการของรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังจะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมรายได้เพิ่ม300บาทโดยได้เพิ่ม300บาทบวก700บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5
4: Smooth Your Five
5: Five favorite hit songs on Smooth 105.5

0: หนึ่งเพลงนี้น่าจะเหมาะกับช่วงเวลาของฝนพรำๆในหลายๆที่ด้วยนะครับมีคนอยากฟัง I Love You 3000 Number 2นะครับ Adrian Rising Stephanie Poetry แล้วก็ Jackson Wang นะครับก่อนหน้า It's Over Now ครับ Natasha Thomas นะครับ Puff Daddy กับ I'll Be Missing You แล้วก็มี Ed Sheeran นะฮะ A Little More รวมถึง If That's Okay With You งานจาก Shane Ward ด้วยกับ Smooth Your Five
1: Smooth Your Five Five Favorite Hit Song on Smooth 105.5
0: ทุกต้นชั่วโมงนะจะได้ยินเพลงเพราะๆแบบนี้นะครับติดๆกัน5เพลงนะครับแบบว่าจุใจมากๆเลยนะ

Breaking My Heart นะครับงานจาก Michael Learns to Rock นะฮะหน้าร้อนแบบนี้นี่ว่าร้อนแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมี Super El Niño ในช่วงของกรกฎาคมนะฮะจะร้อนกว่านี้อีกนึกภาพไม่ออกเลยแต่ว่าเราเตรียมตัวได้นะครับเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะมีตัวช่วยดีๆนะครับร้อนขนาดนี้พัดลมธรรมดาออกมามีแต่ลมร้อนเนาะร้อนนี้ให้ Cool Plus นะครับเป็นผู้ช่วยของคุณนะฮะเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็น Cool Plus รุ่น AV514 นะครับตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเลยนะครับแล้วก็แน่นอนบางทีเปิดไฟบ่อยๆไม่ไหวเนาะโอ้โหค่าไฟจะขึ้นอีกอะไรอีกนะฮะเย็นสดชื่นสะใจนะครับด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะครับปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์สีขาวเทามินิมอลมากๆนะครับมีล้อด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับจะห้องนอนห้องนั่งเล่นเย็นได้ทุกที่เลยนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะครับหน้าร้อนนี้ให้ Cool Plus ดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มมากๆเพียง 1,190 บาทรับฟรีนะครับCooling Pack 4ชิ้นโทรเลยนะฮะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับSmooth your request ในชั่วโมงนี้นะครับคุณแป้งจี่ใช่ไหมอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะส่งมาทาง LINE @smoothfm นะครับบอกว่าอยากจะขยับนิดนึงเห็นอากาศมันน่านอนขอ Yes and งานจาก Ariana Grande มานะครับเปิดให้เลย

0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็มAfternoon Long Plays เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5

ฟังแล้วชอบเลยนะฮะหายคิดถึงคุณแม่โมเดอร์นาไปเลยครับปีนี้จะ68แล้วนะครับแต่ว่ายังแซ่บอยู่จับมือทำงานร่วมกับซาบรีน่าคาร์เพนเทอร์นะครับนี่คืองานใหม่ของสองสาว Bring Your Love ใช้ว่าสองสาวได้ไหมเออนะฮะก็เป็นอะไรที่ลงตัวเพราะว่าไปโชว์งานโคเชล่ามานะครับเคมีดูเข้ากันแล้วก็โชว์เพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าปล่อยมาเอาใจแฟนๆนะครับบอกเป็นเหมือน2รุ่นนะสำหรับมาดอนน่าแล้วก็ซาบรีน่าที่คล้ายๆกันผมทองมีความแซ่บอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าชอบเพลงนี้ขอมาได้นะครับที่ Smooth ด้วยนะฮะกับ Bring Your Love นั่นเองใกล้เที่ยงแล้วนะฮะอาหารกลางวันพร้อมหรือเปล่ากลางวันนี้ทานอะไรส่งรูปมาขิงได้นะฮะ LINE @ smoothfm นะครับ

0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: Soundtrack เพลงนี้เพลงนี้และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณใน Smooth Saturday Soundtrack กับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบ Insight พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที
2: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
3: SmoothTop of the Pop
4: ปี 2007 Makes Me Wonder

0: Rehab Amy Winehouse คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: For advertising please call 02201-6515
2: Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music station Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
3: Smooth your five.
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: คว้ากันไม่ทันเลยนะฮะฝนมาเร็วแรงนะเรนโค้ทนะครับงานจาก Kelly Sweet ครับทั้งร่มทั้งร่มก็ต้องติดไว้แล้วนะช่วงนี้ผู้ฟังบอกว่าอย่าล้างรถช่วงนี้เลยนะครับสัปดาห์นี้นี่น่าจะมาค่อนข้างแรงในกรุงเทพนะฮะกรมอุตุเตือนนะครับตอนนี้ฝนตกหลายเขตในกทม.นนทบุรีนะครับเลี่ยงอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ป้ายโฆษณานะครับมีผู้ฟังส่งกันมาด้วยนะฮะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะในช่วงเที่ยงนะครับ
1: Smooth Your Five Favorite Hit Song on Smooth 105.5
0: ชั่วโมงสุดท้ายนะกับเจภัสวัตที่ Smooth FM 105.5 ในช่วงของ Smooth Society นะครับเราเจอกันอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวมีงานจากเคทที่ปรีที่อยากฟังกับ Chain to the Rhythm ด้วยส่วนนี้สมินทาแซงนะครับ Emotion ฟังเพลงไปด้วยกันครับ Smooth FM 105.5

Embrace นะครับกับ You're Not Alone นะฮะทริปนี้คุณก็ไม่ alone แน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะไปกันแบบเป็นแพ็คนะฮะเป็นหมู่คณะแล้วก็ดูแลโดยดีเจสุดหล่อของเรานะครับพี่เอกกฤษณาวรินทร์แล้วก็ดีเจพัตโตด้วยพาไปขอพรเสริมสิริมงคลนะครับนอนพักกันแบบลักชัวรี่เลยแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารทุกมื้อนะครับ3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้นะครับนั่นก็คือ Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นั่นเองนะครับก็จะไปหลายๆที่ที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับ1ที่ที่เราจะไปก็คือหมู่บ้านคีรีวงศ์นะครับนครศรีธรรมราชนะครับถ้าเกิดว่าความเครียดมลพิษทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกหมดพลังนะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่นี่เลยนะครับอากาศดีอันดับต้นๆในเมืองไทยกับหมู่บ้านคีรีวงศ์นะครับลองคิดภาพนะท่ามกลางอ้อมกอดของหุบเขาและก็ลำธารใสนะครับที่ไหลผ่านชุมชนการได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดนี่นะครับคือการดีท็อกซ์ร่างกายและก็จิตใจที่ดีที่สุดนะฮะนอกจากบรรยากาศหลักล้านแล้วนะครับยังมีกิจกรรมมากมายอย่างการทำเวิร์กช็อปนะครับผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้การได้เห็นสีสันจากธรรมชาติซึมลงบนผืนผ้านะครับจะช่วยฝึกสมาธิและทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยใจเย็นลงนะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็ได้ของที่ระลึกที่มีชิ้นเดียวในโลกกลับไปแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยนะครับเป็นการรีเฟรชสมองให้พร้อมกับไอเดียใหม่ๆในการทำงานนะฮะเราจะเปิดจองถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นแล้วนะครับโอกาสท้ายๆแล้วสำหรับทริปดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่ที่ไปไฮไลท์อีกเยอะแยะมากมายไปมูไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ไปทานให้อร่อยเลยนะครับราคาดีสุดๆเลยเพียงท่านละ 17,900 บาทสำรองที่นั่งได้โทร086-825-1444หรือ line @smoothfm นะครับ

0: สมมุติ your request นะครับลาลาลากันจาก Naughty Boy และ Sam Smith นะฮะ Sam Smith เพิ่งจะไปประกาศตัวในงาน Met Gala นะครับคู่กับแฟนที่ก็รักๆเลิกๆมาช่วงนึงเหมือนกันเนาะคริสเตียนโคเวนนะครับเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะฮะแล้วเขาก็มีข่าวเมาส์ในงานนี้ว่าเอ๊ะมีการมั่นกันแล้วนะครับโดยใช้แหวนคาร์เทียเลยทีเดียวนะครับก็คบกันมาประมาณ3ปีแต่ก็มีช่วงหนึ่งว่ามีข่าวว่าเลิกๆกันไปนะฮะอ่ะถ้ายังไงก็แสดงความยินดีด้วยละกันนะครับสำหรับข่าวที่น่ายินดีข่าวนี้นะครับกับแซมสมิธนั่นเองนะเที่ยงกับอีก40นาทีครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวกลับมามีคนอยากฟังลิซ่ากับ Rockstar ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ฟังฮะ
1: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขออนุญาตครับบอส
4: อ๋อมาก็ดีแล้วในอัปเดตหน่อยสิรายการของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง
3: ครับบอสเริ่มด้วยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่ 7:00 นถึง 10:00 นต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ เจและ DJ Nippon ใน Smooth Society 10:00 นถึง 13:00 นครับ
4: แล้วสีสันช่วงบ่ายล่ะ
3: บ่าย 2:00 ถึง 17:00 นพบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดย DJของมหาชน DJ A วีระปิดท้ายด้วย 4:00 นถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลง Non-Stop สนุกๆโดย DJ ทีโต้ครับ
4: เยี่ยมมากแล้ว Weekend Special เข้าที่ดีไหม
3: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dead Jazz 9:00 นถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย 3:00 ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth on the Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ ชาลีและพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค70ถึง90ตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 18:00 น
4: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได้
5: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
1: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.

ร็อบบี้วิลเลียมส์นะครับกับร็อกดีเจเพลงฮิตของเขาอ้าวเดี๋ยวชั่วโมงหน้านี้ไม่มีดีเจนะฮะ1ชั่วโมงฟังเต็มๆนะครับเพลงของในช่วง Smooth Afternoon Long Play นะครับใครที่ขอ M2M J Hope Aqua Adam Levine Backstreet Boys Shawn Mendes โอ้โหพูดมาจากแต่ละชื่อนี่เพลงเพราะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ฟังเพลงอะไรนะครับวันนี้หมดเวลาของเจพัสวัตแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงฟังเพลงกันต่อนะครับหลังบ่ายสองก็เจอกับดีเจพึ่งด้วยกับ Smooth Kisses นะครับมีงานจาก Debbie Gibson กับ Lost in Your Eyes นะครับแล้วก็เพลงนี้จาก Kenny Loggins ส่งท้ายกันกับ For the First Time นะครับวีคหน้ากลับมาเจอกันใหม่พุธและพฤหัส 10:00 นเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วมีความสุขมากๆนะคุณผู้ฟังนะสวัสดีครับ

0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unboxช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน
2: Smooth Top of the Pop
3: ปี 2006 Bad Day

0: You are beautiful James Blunt คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: Is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network.
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสิริกัญญาชี้รัฐกู้เงินเกินจำเป็นตีเช็คเปล่าให้ประชาชนรับหนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบวิกฤตจากพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่เป็นวาระลับจึงยังไม่เห็นรายละเอียดในพ.ร.ก.ดังกล่าวตนเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องเยียวยาประชาชนแต่ยังติดใจในวงเงินที่ชี้แจงก่อนหน้าว่า200,000,000,000 บาทแรกจะใช้โครงการไทยช่วยไทยคือคนละครึ่งพลัสกลุ่มเป้าหมาย30,000,000 คนใช้งบประมาณ120,000,000 บาทและเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก52,800,000,000 บาทรวมงบประมาณ172,800,000,000 บาทกู้มาแจกหมดหน้าตากภายใน4 เดือนส่วนตัวว่ารัฐบาลมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายใดกันแน่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมีแผนที่2ยัดไส้มาด้วยคือการปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานจำนวน200,000 บาทในสภาวะการคลังที่ถังแตกยังมีเจตนายัดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วนทั้งนี้นางสาวสิริกัญญาระบุว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่ากับประชาชนที่ต้องเป็นผู้ใช้หนี้ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดนางสาวสิริกัญญาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกหลายระลอกทั้งวิกฤตพลังงานต้นทุนราคาสินค้าและกลายเป็นภาระของประชาชนต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นจึงจำเป็นต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000เนื่องจากเงินงบประมาณปี2569ในส่วนของงบกลางสำรองสำหรับฉุกเฉินเพียง20,000,000,000 บาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการเยียวยาในสถานการณ์นี้ได้หมดต่อคำถามว่าเหตุใดจึงเทหมดหน้าตักไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะได้ประเมินร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณที่คาดว่าสถานการณ์สงครามน่าจะจบช่วงปลายปีหรือสิ้นปีรัฐบาลจึงต้องช่วยเหลือประชาชนในช่วง4 เดือนนี้เพราะเป็นช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นการตีเช็คเปล่ามองว่าข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินไปอยากถามว่าหากไม่เยียวยาประชาชนในช่วง4 เดือนนี้แล้วจะเยียวยาเมื่อใดการใช้เงิน170,000,000,000 บาทในช่วง4 เดือนต่อไปหลังจากนี้เชื่อว่าจะถึงมือประชาชนทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนประธานอาเซียนประสานทาบทามผู้นำไทยและกัมพูชาร่วมหารือหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้เปิดเผยถึงที่มาของการหารือ3 ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาวันนี้ว่าเนื่องจากนายเฟรดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ดีต้องการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเนื่องจากต้องการให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงจึงช่วยประสานให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจและจริงจังเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายไทยมีความปรารถนามาตลอดไม่อยากให้มีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีและมองไปข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันแต่การจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนซึ่งการหารือนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาคงจะพูดคุยแนวทางมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้และหวังว่าการหารือจะมีบรรยากาศที่ดีการหารือครั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มไทยจึงตอบรับคำเชิญ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network. Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station.
4: Smooth, smooth. Afternoon long play.

0: Afternoon Long Plays
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
3: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
4: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
3: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 2:00 นที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music
5: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
0: Smooth Afternoon Long Play

0: Afternoon Long Plays
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
3: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
4: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
0: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5

0: Low Florida featuring T-Pain4 minutes Madonna featuring Justin Timberlake และ Timbaland Take a bow Rihanna Viva La Vida Coldplay Bleeding Love Leona Lewis คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5
2: For advertising, please call 02201-6515.
3: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติเชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านหนุน GDP โต 2.1%นายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวถึงผลของการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เป็น 2.1% จากเดิมที่ 1.5% แต่ปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีหน้าเหลือ 1.6% จากเดิมที่ 2% และเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปีนี้ที่ 3.1% จากเดิมที่ 2.9% และปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.4%ปีหน้าจากเดิมคาดการว่าจะอยู่ที่ 1.5% ทำให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงานและเงินเฟ้อที่เศรษฐกิจโตต่ำและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้และอัตราเงินเฟ้อจะลดต่ำลงในปีหน้าคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1-3% ไตรมาส 2 ปีหน้าสำหรับมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเช่นการปรับปรุงโครงการ SME Credit Boost เพื่อเพิ่มการค้ำประกันสินเชื่อให้ SME และการออกมาตรการเพื่อให้ SME ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นขณะที่การปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนจะมีการประกาศภายในสิ้นเดือนนี้โทนบางแคเปิดใจครั้งสุดท้ายยันไม่หนีคดียอมรับเป็นหนี้มาดามเก่งกว่า800 ล้านนายทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคพร้อมนายเฉลิมชัยศรียุพักทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีกระแสข่าวและการกล่าวอ้างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีขบวนการเซียนพระร่วมกันช่อโกงผู้เสียหายมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ร้อนตัวที่เข้ามาก่อนแต่เป็นการแสดงว่าไม่ได้หลบหนีและพร้อมเข้าสู่กระบวนการหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวของมาดามเก่งและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าตนถูกดำเนินคดีเป็นรายที่3ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือหากมีการดำเนินคดีกับตนเองนอกจากนี้บุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อตามสื่อต่างๆก็พร้อมเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นมีมากกว่า9 คนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ส่วนกรณีการชี้แจงของมาดามเก่งยอมรับว่ามีบางส่วนที่ตรงกันและบางส่วนไม่ตรงกันโดยเฉพาะตัวเลขหนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงกว่า800ล้านบาททำสัญญาจนถึงปี2573และจ่ายล่วงหน้าไปจนถึงปี2570แล้วฝากถึงมาดามเก่งว่ายังรักและเคารพเหมือนเดิมและจะชดใช้หนี้ทั้งหมดตามสัญญาเปิดเผยจดหมายลาตายเอปสตีนผู้พิพากษาในนิวยอร์กของสหรัฐเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่าเป็นจดหมายลาตายของเจฟฟรีย์เอปสตีนอดีตมหาเศรษฐีนักการเงินผู้อื้อฉาวที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังคดีล่วงละเมิดเด็กซึ่งเอกสารฉบับนี้ถูกเก็บเป็นความลับภายใต้คำสั่งศาลมานานหลายปีจดหมายดังกล่าวถูกพบโดยนิโคลัสทากากลีโนเน่อดีตตำรวจและอดีตเพื่อนร่วมห้องขังของเอปสตีนซึ่งระบุว่าพบจดหมายฉบับนี้สอดอยู่ในหนังสือการ์ตูนหลังจากเอปสตีนพยายามฆ่าตัวตายครั้งแรกเดือนกรกฎาคม2019จดหมายเขียนด้วยลายมือบนกระดาษมีเส้นมีเนื้อหาเชิงตัดพ้อและท้าทายอย่างไม่สำนึกผิดว่าพวกเขาสืบสวนผมมาเป็นเดือนๆแต่ไม่พบอะไรเลยเป็นเรื่องวิเศษที่สามารถเลือกเวลาที่จะกล่าวลาได้ด้วยตัวเองผู้พิพากษาเคนเนตคาลัสมีคำสั่งให้เปิดเผยจดหมายตามคำร้องขอของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์โดยระบุว่าเป็นเอกสารทางตุลาการที่สาธารณชนควรมีสิทธิ์เข้าถึงจดหมายนี้ไม่เคยปรากฏในเอกสารคดีเอปสตีนกว่า3ล้านหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเคยเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้แต่ถูกพบว่าอยู่ในบันทึกคดีอาญาของทากากลีโนเน่แทนสำหรับเอปสตีนเสียชีวิตในห้องขังเมื่อวันที่10สิงหาคม2019เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network. Smooth Kisses, keeping you company with your favourite DJ on Smooth 105.5.
2: Smooth Your Five.
3: Five favourite hit song on Smooth 105.5.

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีนะคะบ่าย2นิดๆแบบนี้พึ่งนภัสนันมารายงานตัวอยู่กับคุณเหมือนเดิมที่นี่แหละค่ะ Smooth 105.5 นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะคุณผู้ฟังที่เพิ่งมาพร้อมกับเมฆแบบว่าอึมครึมมาเลยตอนนี้แถวพระราม9ฝนยังไม่ตกนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมาแถวบ้านพึ่งพระราม3ฝนตกไป2รอบนะภายในระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันอีก1วันนะคะที่อากาศเป็นประมาณนี้แหละมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังเป็นพิเศษไหมคะเพิ่งว่าวันที่อากาศอึมครึมแบบนี้การฟังเพลงอ่ะมันจะเพราะมากขึ้นนะ

The World As I See It นะคะงานจาก Jason Mraz ค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนเพลงของ Jason Mraz นะคะก็ต้องอัปเดตให้คุณทราบสักนิดหนึ่งว่าเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะคะคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่29ตุลาคมนี้ใครที่บอกว่าอุ๊ยอยากจะไปฟังเสียง Jason Mraz สดๆจังเลยก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะคะ Smooth your request แล้วก็อย่าลืมด้วยว่าฟังเพลงอยู่กับพึ่งอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบอกพึ่งเข้ามาได้ตลอดเลยนะ

0: keeping you company with your favourite DJ on Smooth 105.5.
1: เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Covered ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เชอรี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว
2: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
3: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
4: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
2: มาพบกับพวกเขาได้ใน Smooth Sunshine พร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วง Smooth Around the World แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง10โมงที
1: ่ Smooth 105.5
0: Smooth Kisses Keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5

พลงนี้น่ารักมากเลยนะคะคิวปิดค่ะงานจาก5050แล้วก็มี Sabrina Carpenter มาร่วมแจมด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้บ่าย2กับอีก47นาทีแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็กำลังนั่งทำงานอยู่แล้วก็อาจจะคิดแล้วว่าเมื่อไรนะจะถึงวันเสาร์อาทิตย์สักทีพึ่งก็เลยอยากจะบอกคุณเลยดีกว่านะคะเป็นแรงใจสำหรับใครที่มีวันหยุดไว้เป็นแรงใจของตัวเองนะคะสิ้นเดือนนี้มีหยุดยาวอีกแล้วนะเพราะว่าวันที่1นะคะ1มิถุนายนเนี่ยจะเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาค่ะแล้วก็วันที่3ก็จะเป็นวันหยุดเช่นเดียวกันนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะใครที่บอกว่าอุ๊ยหยุดยาว3วันแต่ถ้าหยุดเพิ่มเอง1วันมันจะกลายเป็นหยุดยาว5วันก็สามารถทำได้นะคะโดยการที่คุณก็ต้องดูก่อนว่ามีวันลาเหลือไหมถ้าเหลือนะคะก็ลาวันที่2มิถุนายนได้เลยคุณก็จะได้หยุดยาว5วันนะคะ30พฤษภาคม31พฤษภาคม1มิถุนายน2มิถุนายนแล้วก็3มิถุนายนค่ะ

0: Diana Ross นะคะกับเพลงนี้ It's My Turn ที่นี่ Smooth 105.5 ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวกับเรานะคะกับ Smooth On Tour EP 1ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเราเปิดให้จองถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นหมายความว่าคุณเหลือเวลาคิดอีกแค่3วันเท่านั้นเองนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมแรกเลยเพราะว่าอย่างที่เราได้ยินชื่อไปเนาะ Smooth On Tour EP 1ปากหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ค่ะคุณจะได้ไปกับ2 DJ ของเรานะคะพี่เอกกฤษณาวารินแล้วก็ DJ พัทโตค่ะ2 DJ จะพาคุณไปขอพรเสริมสิริมงคลแล้วก็จะได้สัมผัสประสบการณ์นะคะเรียกได้ว่าระดับลักชัวรี่เลยคุณจะได้พักโรงแรมชั้นนำแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารทุกมื้อ 17,900 บาทนะคะ3วัน2คืน22-24 พฤษภาคมนี้ราคานี้นะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะตัวเครื่องบินที่พักนะคะแล้วก็อาหารก็คือเรียกได้ว่าคุณจัดกระเป๋ามาแล้วก็ปล่อยใจจอยๆให้สมูทได้ดูแลคุณได้เลยถ้าอยากจะให้พึ่งยกตัวอย่างนะคะหนึ่งสถานที่ที่เราจะไปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลกันนะคะพึ่งก็จะยกตัวอย่างเป็นวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารนะคะอันนี้จะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณจะได้ไปแน่นอนนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาความมั่นคงในชีวิตแล้วก็อยากจะสัมผัสความขลังของพุทธศิลป์นะคะที่อยู่เหนือกาลเวลาก็ต้องวัดนี้แหละค่ะนี่เป็นสถานที่ที่มีครบนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะต้องอยากไปแน่นอนเพราะว่าพระบรมธาตุชยาเนี่ยไม่ใช่แค่เจดีย์เก่าแก่ทั่วไปแต่เคยเป็นหัวใจนะคะของอาณาจักรศรีวิชัยที่ยังสมบูรณ์แล้วก็คงความสง่างามมานับพันปีบรรยากาศที่นี่เขาบอกว่าจะทำให้คุณรู้สึกถึงความสงบและจะเข้าใจในทันทีนะคะว่าทำไมต้องไปที่นี่เพราะว่ามันพิเศษแบบนี้นี่เองพิเศษแบบนี้มากับเรานะคะ Smooth On Tour EP 1ค่ะสามารถจองที่นั่งได้เลยที่086-825-1444หรือที่ LINE @smoothfm นะคะ
1: Smooth Kisses keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
2: ร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: SmoothTop of the Pop 2002 เพลงดังสุดฮิตในปี 2002 Hero Enrique Iglesias If You're Not The One Daniel Bedingfield Lose Yourself

0: Dilemma Nelly featuring Kelly Rowland คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5
1: This is Smooth
2: 105.5 For advertising please call 02201 6515

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัดชาติเผยปี68รายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,000 ล้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ 2,568 มีรายรับสูงกว่าประมาณการขณะที่รายจ่ายต่ำกว่าประมาณการส่งผลให้ดุลการใช้จ่ายมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,395 ล้านบาทด้วยกล่าวว่าในการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครจัดทำแบบงบประมาณสมดุลคือรายรับและรายจ่ายเท่ากันโดยเริ่มจากการประมาณการรายรับและวางแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกันเนื่องจากกทม.จะไม่ก่อหนี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการกู้เงินอย่างไรก็ตามหากสามารถจะเก็บรายได้สูงกว่าที่คาดการไว้ประกอบกับประหยัดค่าใช้จ่ายลงเช่นการประมูลงานที่ได้ราคาต่ำลงก็จะทำให้เกิดส่วนต่างขึ้นเช่นในปี 2568 ที่มีส่วนต่างสะสมกว่า 5,000 ล้านบาททั้งนี้จากกรณีที่มีผู้ทั้งก็สังเกตว่าเงิน 60,000 ล้านบาทที่นำไปชำระหนี้ BTS มาจากเงินสะสมตั้งแต่สมัยก่อนนั้นผู้ว่าชัดชาติกล่าวย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเงินนี้เกิดจากตนเพียงคนเดียวแต่เป็นเงินที่สะสมต่อเนื่องกันมาหน้าที่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือพยายามบริหารจัดการเพื่อเติมเงินเข้าตุ่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นภาระที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามาบริหารจึงต้องใช้เงินที่มีอยู่ซึ่งก็เป็นผลจากการบริหารและการสะสมงบประมาณของผู้บริหารที่ผ่านมาสุภมาศเผยผู้ว่าสมุทรสาครสั่งหยุดกิจการโรงงานปลากระป๋องชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้ล่าสุดได้รับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครพบว่าโรงงานดังกล่าวมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความผิดในกรณีใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่แสดงบนฉลากที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทรวมถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานจะมีการตรวจสอบอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งผู้ว่าขอนแก่นแถลงจับรถเก๋งขนยาไอซ์316กิโลกรัมนายขจรเกียรติรักมณีพาณิชย์รักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมการสกัดจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์316กิโลกรัมสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางถนนมิตรภาพผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจึงวางกำลังติดตามจนกระทั่งพบรถเก๋งต้องสงสัยขณะผ่านหน้าสภ.เวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงติดตามอย่างใกล้ชิดก่อนที่รถคันดังกล่าวจะมาจอดหน้าบริษัทแห่งหนึ่งที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบยาไอซ์6ถุงน้ำหนักรวม316กิโลกรัมพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา1รายคือนายสามารถอายุ40ปีให้การว่าได้รับว่าจ้างจากชายไทยที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวให้ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยทำมาแล้วหลายครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Smooth Kisses keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
3: Smooth Your Five
4: Five favorite hit song on Smooth 105.5

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
2: สามโมงกับอีก25นาทีนะคะเพิ่งยังคงอยู่กับคุณที่นี่ค่ะ Smooth 105.5 นะคะกับช่วง Smooth Kisses และก็แน่นอนค่ะต้นชั่วโมงนะคะก็จะมี5เพลงเพราะต่อเนื่องเตรียมไว้ให้คุณกับ Smooth Your 5ชั่วโมงนี้เปิดชั่วโมงกันด้วย All My Life จาก Casey and Jojo นะคะแล้วก็มี It's Only Love ของ Simply RedAll Too Well Taylor's Version นะคะของ Taylor Swift มี Cry ของ Charlie Puth แล้วก็เมื่อตะกี้เลย You Drive Me Crazy จาก Britney Spears ค่ะชั่วโมงที่2แบบนี้คุณผู้ฟังค่ะเราเจอหน้ากันได้ด้วยนะคะโดยการแวะเข้ามาทักทายกันทางไลฟ์ค่ะตอนนี้ไลฟ์อยู่ในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้า Smooth 105.5 TH ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลย

Adore you นะคะงานจาก Harry Styles ค่ะหนุ่มคนนี้ก็ไม่โสดอีกต่อไปอะเนาะถึงแม้ว่าจะไม่มีข่าวคอนเฟิร์มออกมาแต่แหวนเพชรบนนิ้วของโซอี้นั้นมันก็เม็ดโตเหลือเกิน Smooth your request ได้เวลาของ Smooth your request ประจำชั่วโมงนี้แล้วนะคะคุณหฤทัยบอกว่าลูกสาวอยากฟังเพลงนี้ค่ะ

0: keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
1: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
2: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
1: ดีเจเอกกับดีเจพะโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านคีรีวงศ์พร้อมทำงานคราฟต์ผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
3: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
0: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.

Take Me To Your Heart นะคะงานจาก Michael Learns To Rock ค่ะก่อนหน้านั้นมี Zombie Boy จาก Lady Gaga ด้วยตอนนี้ก็3โมงกับอีก50นาทีนะคะยังมีเพลงเพราะให้คุณอยู่แต่ขอขั้นเวลานิดนึงเพราะว่าเพิ่งเชื่อว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะหลายคนเนี่ยก็อยากจะดื่มเครื่องดื่มที่มันเย็นๆก็เลยอยากจะแนะนำค่ะสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1แค่ใส่น้ำแล้วกดปุ่มนะคะคุณก็ทำน้ำแข็งได้เลยทันทีการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนขนาดก็พกพาออกไปข้างนอกได้แบบสะดวกค่ะและที่สำคัญที่สุดในการซื้อเครื่องทำน้ำแข็งนะคะนั่นก็คือความมั่นใจของคุณว่าคุณจะได้กินน้ำแข็งที่สะอาดเพราะเป็นน้ำแข็งที่คุณทำเองค่ะช็อปแมนเนียเขานำเสนอนะคะเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1จากปกติราคา 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot

0: I Will นะคะจากงานจาก The Beatles ที่นี่ Smooth 105.5 ค่ะตอนนี้3โมงกับอีก57นาทีแล้วนะคะหวังว่าเพลงที่เพิ่งเลือกให้คุณนะคะจะถูกใจแต่ว่าก็อย่าลืมว่าอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรือว่าแค่อยากจะอัปเดตกันว่าที่ที่คุณอยู่ตอนนี้อากาศเป็นยังไงส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดนะคะที่ @smoothfm ตอนนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กับเพิ่งต่อค่ะ
1: Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
2: เพราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่4ทุ่มกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ใน Smooth Dance Anthem กับ DJ Tito ที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่
1: Smooth 105.5 Smooth your life, smooth music.

0: Say John Mayer Say what you need to say Why I won't pay It's your all day I'm yours Jason Mraz คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5
2: For advertising please call 02201-6515
3: Smooth 105.5
1: This is Smooth 105.5 News Update Presented by MCOT Radio Network
4: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะพรรคประชาชนมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญเบรกรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายธีระสุธีวรังกูลร่วมแถลงจุดยืนพรรคประชาชนต่อกรณีพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนายณัฐพงษ์กล่าวว่าได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการสอดไส้และตีเช็คเปล่าในการออกพรก.กู้เงินในส่วนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศ200,000 ล้านบาทการมัดรวมแผนดังกล่าวมารวมกับแผนการเยียวยาประชาชนเหมือนเป็นการนำเงินเยียวยามาเป็นตัวประกันเพราะจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาหลายปีและยังไม่เห็นรายละเอียดของโครงการจากผลประชุมส.ส.พรรคประชาชนจึงมีมติว่าจะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเข้าชื่อตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นผู้ยกร่างเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปเมื่อถามว่าจุดยืนดังกล่าวเน้นเฉพาะในส่วนที่2ที่เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าจริงๆในส่วนแรกก็มีปัญหาตามที่นางสาวสิริกัญญาได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามไปแล้วว่าการเยียวยาเปรียบเสมือนเป็นการเยียวยาแบบสุ่มไม่ใช่พุ่งเป้าแบบที่รัฐบาลพยายามจะสื่อสารมาก่อนหน้านี้นฤชาเล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องภูมิธรรมและปลัดมท.หลังกพค.ชี้คำสั่งย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่ากรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากพิจารณาว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายตนเองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงไม่ชอบด้วยกฎหมายตนเองเพิ่งได้รับทราบจากสื่อถือว่าได้รับความเป็นธรรมจากกพค.ซึ่งพิจารณาล่าช้ามากทั้งนี้ทราบว่ามีการโต้ตอบหนังสือกลับไปกลับมาขอขยายเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงหลายครั้งสุดท้ายตนเองต้องทำหนังสือทวงถามผลการพิจารณาเองซึ่งต่อไปจะต้องมาพิจารณาว่าขั้นตอนการเสนอเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตนเองนั้นมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาชอบหรือไม่ชอบอย่างไรมีเหตุผลหรือไม่เรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการที่มีอำนาจแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพึงสังวรการใช้อำนาจต้องคู่กับคุณธรรมทั้งนี้เห็นด้วยกับนายชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมการปกครองที่จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปและตนเองก็จะดำเนินการด้วยนายกและคณะเดินทางถึงเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วเตรียมหารือ3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์ค่ำนี้เมื่อเวลา 16 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วโดยภารกิจในช่วงค่ำเวลา 18 นาฬิกานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาร่วมกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อหารือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ3ฝ่ายนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับการหารือ3ฝ่ายหรือไตรภาคีไทยฟิลิปปินส์กัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้านั้นได้เน้นย้ำจุดยืนไทยในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจะมีการดำเนินการทีละขั้น โดยที่สำคัญคือการสร้างความไว้ใจกันกลับมาใหม่อีกครั้งสำหรับในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Smooth Kisses keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
3: Smooth Your Five
4: Five favorite hit song on Smooth 105.5

Ain't No Sunshine นะคะเข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยเนาะอันนี้เป็นเพลงจาก Lighthouse Family นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ Smooth Your Five ต้อนรับคุณสู่ชั่วโมงที่3ที่อยู่กับพึ่งค่ะเราเปิดชั่วโมงกันด้วย Knock Knock จากเลงกานะคะ Want You จากเคชินะคะแล้วก็มี Sunny Came Home จากชอนโควิน That's What I Like จาก Bruno Mars แล้วก็เมื่อกี้เลยAin't No Sunshine จาก Lighthouse Family อย่างที่บอกไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยตอนนี้มีคุณผู้ฟังอัปเดตเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าแถวที่คุณผู้ฟังอยู่อย่างสะพานใหม่ตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มร้องแล้วแล้วก็มีบอกอีกนะคะว่าตอนนี้แถวช่วงลำลูกกาฝนกำลังตกหนักมากๆเลยก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังขับรถอยู่แล้วก็กำลังเจอกับฝนตกหนักอยู่ขับรถยังปลอดภัยค่อยๆไปนะคะขอให้ถึงบ้านเร็วกว่าที่คิดถึงบ้านยังปลอดภัยค่ะ

get the party lit. เปิดเพลงมีจังหวะนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้มีช่วงเย็นที่เรียกได้ว่าสดใสขยับตัวตามได้เล็กน้อย Sweetest Pie ค่ะงานจาก Megan Thee Stallion นะคะแล้วก็ Dua Lipa ค่ะก่อนหน้านั้นมี La La La Lies จาก Diana King แล้วก็มี Don't Stop Moving จาก S Club 7ด้วยคุณผู้ฟังคะเราต้องเตรียมตัวกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาเคาะมาแล้วนะว่าคนละครึ่ง plusปีนี้นะคะจะเริ่มลงทะเบียนกันวันที่25ที่จะถึงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าตั้งปฏิทินรอกันได้เลยวงเงินรวมทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าคนละ 4,000 บาทแต่เป็นแบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาทค่ะโดยมีเงื่อนไขนะคะว่ารัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย 60% เราจ่ายเอง 40% ส่วนใครที่รอเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าน่าจะมีเปิดลงทะเบียนวันเดียวกันแต่ก็ต้องรอสรุปผลอีกทีนึง Smooth your request

0: keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @ @smoothfm
2: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริง DJ บุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นพบกันเป็นประจำที
0: ่ Smooth 105.5
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.

0: Islands in the Stream นะคะ Kelly Kenny Rogers แล้วก็ Dolly Parton ค่ะ 4:57 นาทีนะคะมีคุณนุฟางคุณนุชชี่ส่งข้อความมาบอกว่าอิจฉาจังเลยพระราม2ไม่มีสักหยดคือต้องบอกเลยนะคะว่าเพิ่งอยากจะส่งฝนไปแถวพระราม2จังเลยเพราะว่าเวลาเลิกงานแล้วอู้เดินขึ้นรถก็ยากเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ร้อนมากพระราม2มีแต่เมฆครึ้มๆเพิ่งก็ต้องมาอัปเดตให้คุณทราบกันนะคะอีก 2-3 วันต่อจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนนะคะว่าชาวกรุงเทพและปริมณฑลจะเจออากาศประมาณนี้ละค่ะฝนฟ้าคะนองดังนั้นก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับพี่เอวีระเลยพรุ่งนี้เพิ่งกลับมาอยู่กับคุณใหม่เราเจอกันเวลาเดิมนะบ่าย 2:00 ตรง
1: Smooth Kisses Keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
0: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
2: มาปลุก energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับดีเจเสียงใสอารมณ์ดีดีเจพัตโตพัฒชนพันธรักษ
0: ์และดีเจพึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
3: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
2: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที
4: ่ Smooth 105.5
5: Smooth Top of the Pop
6: 2002 เพลงดังสุดฮิตในปี 2002 Whatever Whatever ShakiraIn the end, Linkin Park. A new day has come. Celine Dion. Work it. Missy Elliott.Whatever you will go, the calling. คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5.
1: This is Smooth 105.5.
7: For advertising, please call 02201-6515.
1: Is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network
8: ขณะนี้เวลา 17:00 น.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสังสมธนะชัดชาติสู้ศึกผู้ว่ากทมสมัย2ขอใช้ผลงาน4ปีเข้าสู้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตัดสินใจลงสมัครผู้ว่ากทม.ต่อสมัยที่2ว่าแนวโน้มมีโอกาสไปต่อสูงแต่ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้เป็นผู้ว่ากทม.ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนจะประกาศเมื่อใดเมื่อครบเทอมจะแจ้งอีกครั้งสำหรับทีมงานเดิมยังคงอยู่แต่ในอนาคตเมื่อถึงเวลาต้องว่ากันอีกทีส่วนจะถือว่าเปิดตัวช้าหรือไม่สำหรับตนเองไม่มีผลอะไรตอนนี้ยังรับเงินเดือนยังเป็นผู้ว่ากทม.อยู่ต้องคิดเรื่องปัจจุบันให้ดีที่สุดสำหรับคนที่เปิดตัวมามีคนเก่งๆมากช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆกระตุ้นความสนใจซึ่งเป็นจุดสำคัญของประชาธิปไตยที่ต้องมีหลายตัวเลือกเมื่อถามถึงโอกาสชนะแบบแลนสไลด์นายชัชชาติระบุว่าไม่มีทางจะแลนสไลด์เลยผลเลือกตั้งล่าสุดพรรคประชาชนเข้มแข็งได้ส.ส.ทั้งกทม.ถ้าตนเองลงต่อก็เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นต้องทำเต็มที่ส่วนจะใช้อะไรไปสู้กับพรรคประชาชนตนเองเป็นคนที่ทำงานมาแล้วมีผลงานอยู่ถ้าประชาชนชอบผลงานก็เลือกแต่ถ้าไม่ชอบผลงานก็ไม่เลือกเมื่อถามว่ายังยืนยันหรือไม่ว่าไม่ได้สนับสนุนสก.กลุ่มใดนายชัชชาติกล่าวว่าใจตนเองไม่ได้มีพรรคใดแต่ในอนาคตหากลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วมีสก.คนใดที่คิดว่าทำงานด้วยได้ดีอาจประกาศสนับสนุนเป็นคนๆไปหัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันลงโทษทางวินัยส.ส.พันทินแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงและลงโทษกรณีนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังมีข้อมูลว่ามีการประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้นายพันทินเข้าไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยตรงโดยเลี่ยงที่จะตอบผลดำเนินการของคณะกรรมการวินัยเพียงชี้แจงว่าจากการประชุมของผู้บริหารพรรควันนี้ยืนยันมีการดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าสามารถเปิดเผยผลได้หรือไม่หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าเป็นกระบวนการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าได้ดำเนินการวินัยไปแล้วหลังจากนี้รอเรื่องการแสดงออกการแสดงความจริงใจต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านที่อาจจะเคยถูกพาดพิงยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อถามย้ำในข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวว่ามีการประสานให้นายพันทินไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาหลักที่อยากให้ประชาชนได้รับทราบวันนี้คือความพยายามของรัฐบาลที่จะสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงินในส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคย้ำว่าดำเนินการจัดการอยู่จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักเลขาครม.หารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรนางสาวฝนทิพย์วรัญญรัตนะรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ณจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์ด้านนายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมทุกด้านทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดสงขลาจะได้นำเสนอแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update Presented by MCOT Radio Network It's time for Sunset Rhythm Where every beat sets the mood At Smooth 105.5
3: Smooth your five.
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5. Let's go.

0: เป็นศิลปินที่เสียงหวานมากๆเธอชื่อว่าเฮลลี่ไรน์ฮาร์ตนะครับเป็นนักร้องแล้วก็เป็น voice actor ด้วยก็คือเป็นคนที่ให้เสียงภาคแล้วก็ภาพยนตร์แอนิเมชันมาหลายเรื่องมากๆนะครับรวมถึงซีรีส์ด้วยเพลงนี้ชื่อว่า Honey There's the Door นะครับและเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟังการร่วมงานกันของอเลเซียคาร่ากับจูเลียไมเคิลส์นั่นคือ Nighttime Thing ครับเพลงที่เอวีราเนี่ยเปิดทีไรก็จะบอกว่าศิลปินเนี่ยมาจากทั้งอเมริกาแล้วก็แคนาดาแต่ว่าทำเพลงเนี่ยมีความเป็น K-POP สูงมากๆฟังสบายดีนะและเพลงก่อนหน้านะครับใครที่โตทันในยุค70รู้จักดีเลยกับงานของ Village People นั่นคือ YMCA นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยฟังแล้วก็ทำให้หลายคนนึกถึงประสบการณ์ของแต่ละคนนะถ้าเป็นเอวีระจำได้ว่ารู้จักเพลงนี้ครั้งแรกน่าแปลกมากไม่ใช่จากการฟังวิทยุนะครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งอาจจะพักผ่อนและไปเที่ยวกับเพื่อนๆบ้างปรากฏว่าสถานที่ที่ไปเที่ยวน่ะเขาเปิดเพลงนี้แล้วคนรอบตัวสามารถเต้นทำท่า YMCA ได้หมดเลยซึ่งเอวีระเป็นคนเชยและตกยุคมากๆไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันแต่รู้สึกว่าสนุกจังอันนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกที่รู้จักเพลงนี้ YMCA ซึ่งก็หลายปีมาแล้วเนาะแต่จะบอกว่านี้เนี่ยแล้วแต่ประสบการณ์นะเพราะว่าได้รับข้อความหลังไมค์จากคุณเทนเล่าว่าถูกใจชาว Y2K RCA มากๆเห็นไหมหลายคนจะรีเลทประสบการณ์ส่วนตัวในขณะที่น้องภูมิพัฒน์บอกว่าเพลงเนี้ยมาจากมินเนี่ยนใช่ไหมซึ่งภูมิพัฒน์เนี่ยใช้ชื่อล็อกอินว่าภูมิพัฒน์ม.4/9เปิดเทอมนี้ขึ้นม.5ใช่ไหมก็เลยถามว่าใช่เจน4หรือเปล่าปรากฏว่าบอกว่าเกิดปี2010เป็นเจน4ตอนปลายเขารู้จัก YMCA แต่รู้จักผ่านมินเนี่ยนภาพยนตร์แอนิเมชันที่หลายคนชอบนะครับ Despicable มีภาค2อันนี้เนี่ยเป็นวิธีหนึ่งซึ่งทำให้เพลงเนี่ยไม่เคยหายไปและบางเพลงเรียกได้ว่าไม่เคยตายนะครับมี Bangle Boys กับ Boom Boom Boom Boom นะฮะ I'm Gonna Get Chagoo จาก Shania Twain ด้วยหลายๆเพลงอาจจะมีจังหวะนิดนึงเพราะว่าฝนตกในหลายพื้นที่อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกกระปรี้กระเปร่าระหว่างที่ฟัง Smoothone of 5.5 นะครับ
1: You know some people just don't know what I'm talking about but I know you understand yeah.

0: มาซอยาจากลอเรเอสเซฟานนะครับก่อนหน้าคุณได้ฟัง I Believe จากโบรซิสด้วยขอบคุณทุกคนมากนะที่เลือก Smooth 105.5 เป็นเพื่อนเดินทางนะครับได้รับข้อความจากคุณกัญญานัทนะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเดินทางอยู่แล้วก็อยู่แถวแถวสามย่านใช่ไหมปรากฏว่าคุณกัญญานัทเนี่ยเล่าว่าบนสะพานไทยเบลเจียมเนี่ยมีรถยนต์ชนกัน4คันเลยนะครับทำให้ไม่สามารถลงทางลงตรงสามย่านได้ต้องเลยไปลงที่ทางลงตรงหัวลำโพงนะเพราะฉะนั้นทุกคนในช่วงที่ฝนเพิ่งจะหยุดตกไปในหลายพื้นที่ถนนลื่นนะครับแล้วก็คนเนี่ยเลิกงานแล้วก็จะมีปริมาณรถบนท้องถนนค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเข้าใจเลยว่าทุกคนเนี่ยรีบแต่ถ้าช้ากว่าปกตินิดหน่อยแต่เดินทางได้แบบปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุอันนี้ดีที่สุดเลยนะครับส่วนตอนนี้นะมาถึงเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมากันบ้างกับ Smooth Your Request นะครับเป็นเพลงที่ติดค้างคุณนพนิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ปรากฏว่าคุณนพนิดทวงมาวันนี้เนี่ยต้องรีบเปิดให้แล้วนะครับ
1: Smooth Your Request

0: เสียงร้องคุ้นเคยเลยนะครับร้องเพลงดีขนาดนี้เนี่ยหลายคนจำได้ว่าเป็นเพลงของ Adele เพลงนี้ชื่อว่า I Drink Wine นะครับคุณทราบไหมครับว่าความตั้งใจแรกเริ่มของ Adele เนี่ยเธออยากทำเพลงนี้แล้วก็ใส่อะไรลงไปเยอะมากๆบรรยายหลายอย่างครั้งแรกความยาวของเพลงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15นาทีเศษๆแต่ปรากฏว่าเพลงในยุคนั้นเนี่ยแน่นอนนะทำออกมาก็ต้องเปิดผ่านรายการวิทยุใช่ไหมครับจะมีดีเจคนไหนหรือเปล่าที่เปิดเพลงเดียวยาว15นาทีเลยโอ้โหจริงๆกินพื้นที่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะก็เลยมีการปรับจาก15ยังคงเหลือ6เกือบ7นาทีแต่โชคดีมากๆนะครับที่มี Radio Edit Version ออกมาประมาณนี้ก็3นาทีเศษๆเวลาขอมาเนี้ยทำให้ DJ สามารถเปิดได้แบบสบายๆกับ I Drink Wine จาก Adele นะครับวันนี้ถ้าใครสะดวกนะเอวีระไปตั้งสเตตัสไว้ใน Facebook ของ Smooth 105.5 ถึงคิวเอวีระแล้วนะครับวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าออกตัวก่อนว่าหัวข้ออาจจะฟังดูเอ๊ะซีเรียสหรือเปล่าวะแต่จะบอกว่าการตอบของคุณเนี่ยมาตามอารมณ์เลยตามความคิดสร้างสรรค์อารมณ์ดีหรือซีเรียสหรือจริงจังแบบนี้ได้หมดเลยนะครับวันนี้สเตตัสที่ตั้งไว้นะถามคุณว่าบทเรียนหรือข้อคิดที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่คุณอยากแชร์ถ้าแชร์ได้แชร์นะครับนึกตรงไหนออกได้เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มีข้อคิดในชีวิตจากประสบการณ์มาเนี่ยไม่จำเป็นนะต้องเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่มีอายุประมาณหนึ่งไม่เกี่ยวเลยเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณเกิดมาแล้วมีอายุมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเจนไหนก็ตามทีนะครับแน่นอนว่ามีสิ่งที่คุณเนี่ยสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวคุณเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดหรือคนอื่นจะเห็นด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันคือความจริงในชีวิตของคุณนะครับเพราะฉะนั้นถามคุณนะบทเรียนหรือข้อคิดที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่คุณอยากแชร์นะครับก็แชร์กันได้อย่างเอวีรายกตัวอย่างนะอย่างเช่นคนอาจจะสนใจคุณเพราะความอยากรู้แต่พวกเขาไม่สนใจความรู้สึกทุกข์สุขของคุณนักหรอกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่เบียดเบียนใครสนใจแต่ความรู้สึกของตัวเองและคนที่คุณรักก็พออ่ะอันนี้เป็นข้อหนึ่งหรือบริษัทและองค์กรที่ไม่มีเรายังไงเขาก็ไปต่อกันได้อันสุดท้ายที่เอวีระแชร์ผ่านสเตตัสนะขอบคุณคือคำมหัศจรรย์ช่างมันคือคำปลดทุกข์ถ้าคุณอยากแชร์เชิญเลยนะครับใน Facebook ของ Smooth 105.5
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพิเรลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่าย3กับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
1: แทร็กเพลงนี้เพลงนี้และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณในสมูทแซทเดย์ซาวด์แทร็กกับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบอินไซด์พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที่
2: Smooth 105.5 Smooth your life, Smooth music.
3: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5

0: เสียงร้องของโอลิเวียดีนนะครับเพลงนี้ชื่อว่า Reason to Stay และเพลงก่อนหน้า That's What Friends Are For จาก Dionne Warwick แล้วก็ศิลปินอีกมากมายนะครับรวมถึง Every Time You Cry จาก John Farnham กับ Human Nature นั่นเองครับทุกคนครับก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติในช่วง 18:00 น.นะเอวีรักขออ่าน1ข้อความนะครับที่ถามคุณไปผ่านสเตตัสที่ตั้งเอาไว้ใน Facebook ถามคุณว่าบทเรียนและข้อคิดที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่คุณสามารถแชร์หรือว่าแชร์ได้นะครับคืออะไรได้รับข้อความจากคุณคาชาอนันต์นะครับขอบคุณมากเลยที่เวลาตั้งสเตตัสทีไรเนี่ยก็มาช่วยตอบให้ทุกครั้งนะคุณคาชาอนันต์เล่าว่าเราเริ่มต้นทำงานด้วยตำแหน่งเล็กๆและวันแรกที่ไปรายงานตัวคำพูดต้อนรับคือคนคนนี้ไม่ได้เลือกอีกคนเรายิ้มรับและไม่ตอบคำถามต่อมาว่าเส้นใครหรอถึงเข้ามาได้เวลาผ่านไปต่อสู้เรียนรู้และอดทนจนเติบใหญ่มีฝีมือครบทุกด้านอยู่แถวหน้าเป็นที่ต้องการพบเจอหลายรูปแบบแต่ไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงจนกระทั่งวางทุกอย่างที่แบกลงใช้ชีวิตธรรมดาเรียบง่ายมองสิ่งที่เข้ามากระทบแบบผ่านยิ้มกับความสำเร็จที่เรียบง่ายพอใจกับสิ่งที่เกิดกับปัจจุบันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับจะบอกว่าคุณกชานันยอดเยี่ยมมากทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมาและทั้งการถ่ายทอดเกือบทั้งชีวิตที่คุณเจอผ่านตัวอักษรเพียงไม่กี่บรรทัดจะบอกว่าแค่อ่านก็ชื่นชมมากแล้วขอบคุณที่แชร์นะครับใครอยากแชร์ใครอยากอ่านใน Facebook ของ Smooth 105.5 ครับ
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: ร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: Ladies and gentlemenIt's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: Single Ladies Beyoncé Party in the USA Miley Cyrus คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: Smooth 105.5 Smooth your life Smooth music
2: For advertising please call 02201 6515

0: ิลปินชื่อว่าเกลนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็น nicer version ก็คือเป็นเวอร์ชันที่สุภาพนิดนึงก็จะใช้ชื่อเพลงว่า ABC นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าใครที่ชอบแล้วก็ตามไปฟังออริจิเนี่ยก็จะรู้ว่าเพลงนี้คือ ABCDEFU อันนั้นตามชื่อเพลงดั้งเดิมเลยนะครับศิลปินคือเกลเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟังงานจาก Madonna กับ Papa Don't Preach นะครับ Me on the Floor ของ Jennifer Lopez If Tomorrow Never Comes ของ Ronan Keating นะครับแล้วก็มี Snowflakes ของ Princessa ด้วยเพลงที่เปิดไปปรากฏว่าได้รับข้อความจากคุณดุษฎีที่หลังไมค์นะบอกว่าเพลงแรกหลังเคารพธงชาติชื่อเพลงว่าอะไรก็เลยส่งลิงก์ไปให้นะฮะเหมือนเป็นคนดีเนาะส่งไปทั้งลิงก์ทั้งเพลงจริงๆ DJ ขี้เกียจพิมพ์ยาวขอบคุณนะครับที่เวลาเปิดเพลงไหนไปแล้วคุณตอบรับกลับมาแสดงว่าน่าจะถูกใจนะฮะนอกจากเพลงแล้วครับใครชอบเที่ยวอย่าลืมนะครับสำหรับกิจกรรมล่าสุดของเรา Smooth on Tour เอพิโซดที่1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครับซึ่งทริปนี้เนี่ยเราจะเดินทางกัน22 23และ24พฤษภาคมนี้แล้วครับ3วัน2คืนเป็นทริปไหว้พระขอพรแล้วก็จะมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ให้คุณได้ร่วมสนุกด้วยที่หมู่บ้านคีรีวงศ์นะครับ3วัน2คืนเราดูแลอาหารพร้อมทุกมื้อได้เข้าพักในระดับลักชัวรี่นะครับเป็นโรงแรมชั้นนำนะและทริปนี้เนี่ยดีเจจากสมูท2คนตัวท็อปเลยนะดีเจเอกกฤษณาวารินและดีเจพัตโตจะพาคุณบินลงใต้นำทริปในครั้งนี้นะครับแต่จะบอกคุณว่าเราเปิดจองจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นแล้วต้องรีบนะครับ0868251444ย้ำอีกรอบหนึ่งนะ0868251444หรือแอดเป็นไลน์มาสอบถามตารางทัวร์ก็ได้ @smoothfm นะครับเราไปกันหลายที่เลยเนื่องจากว่าเป็นการเดินทางแบบ3วัน2คืนที่หนึ่งซึ่งจะพาคุณไปคือวัดยางใหญ่อยู่ที่ท่าศาลานครศรีธรรมราชนะครับไปสักการะตาพรานบุญกันซึ่งตาพรานบุญเนี่ยเป็นบรมครูพรานผู้มีวิชาอาคมสูงสุดในสายโนราครับท่านจะโดดเด่นมากๆเรื่องความสมหวังในเมตตามหานิยมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันก็ต้องมาที่นี่นะย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเราเปิดรับจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นต้องรีบสำรองที่นั่งแล้วนะ086-825-1444หรือแอดเป็นไลน์มาก็ได้นะครับ @smoothfm
1: All right, let's go

0: whatever
1: เพลงจากMaroon 5ครับเพลงนี้ชื่อว่า One More Night และเพลงก่อนหน้า One Less Lonely Girl จาก Justin Bieber นะครับในสมัยที่โอ้โหยังเสียงใสอยู่เลยนะทุกคนครับขอบคุณมากๆเลยที่ฟัง Smooth 105.5 และขอบคุณหลายๆท่านเลยที่ตอนนี้เนี่ยกำลังขับรถกำลังเดินทางแล้วก็เลือกฟัง 105.5 Smooth 105.5 อยู่นะครับก็ขอให้เส้นทางที่ใช้เนี่ยราบรื่นที่สุดนะเพราะว่าเย็นวันนี้เป็นอีกวันนึงซึ่งมีปริมาณรถเยอะมากๆแล้วก็มีฝนตกในหลายพื้นที่ที่ผ่านมาอาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับวันนี้เป็นเวเนวีระนะไปตั้งสเตตัสไว้ใน Facebook ของ Smooth 105.5 ครับถามคุณว่าบทเรียนหรือข้อคิดที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่คุณแชร์ได้หรือว่าอยากแชร์เนี่ยคืออะไรนะครับจะบอกว่าไม่จำเป็นนะว่าบทเรียนของคุณเนี่ยมันจะต้องแบบเจ๋งมากๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายขวบปีจริงๆอย่างที่ย้ำไปว่าไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่เจนไหนทุกคนมีประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเรียนรู้สำคัญทั้งหมดและมันคือความจริงในชีวิตของคุณเองนะครับเอวีระขอเพิ่มเติมจะบอกว่าใครที่อาจจะมาคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่านึกข้อคิดหรือบทเรียนอื่นออกแล้วอยากตอบเพิ่มเติมสามารถทำได้นะครับเอวีระขอแชร์นิดนึงคำพูดที่ฟังดูโบราณโบราณน่าเบื่อน่าเบื่อพูดซ้ำส่งต่อกันมาอย่างเช่นความแน่นอนคือความไม่แน่นอนหรืออันที่แม่ผมพูดบ่อยมากซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแม่พูดเสมอเลยไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าหรือบางคำที่เราได้ยินแบบใครๆก็พูดอ่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะบอกว่าคำเหล่านี้ที่มันฟังดูโบราณโบราณได้ยินซ้ำๆน่าเบื่อน่าเบื่อจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นความจริงเกือบทุกข้อความเลยครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคุณจรัญนัดดาบอกว่าอย่าด่วนตัดสินใครเพราะบางครั้งเขาอาจจะมีเหตุผลในการกระทำที่ไม่สามารถบอกใครได้หรือไม่จำเป็นต้องบอกเลยก็เลยไม่บอกไปและโลกของเราใบเนี้ยมีคนชอบด่วนตัดสินมากพอแล้วและอันที่2ครับที่คุณจรัญดาแชร์มาไม่ว่าดีหรือร้ายทุกอย่างต้องผ่านไปดีใจได้เสียใจได้แต่อย่ายึดติดกับอารมณ์นั้นอย่าคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปขอบคุณมากนะครับคุณเดือนคุณกัญญานัทแชร์มาว่าไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะกล่าวคำปฏิเสธบ้างเพราะว่าเราช่วยเหลือทุกคนทุกเรื่องไม่ได้หรอกอันไหนที่ไม่สะดวกใจไม่สะดวกเงินไม่สะดวกเวลาเมื่อทำแล้วเบียดเบียนตัวเองก็ไม่ควรทำจะบอกว่าอันเนี้ยเรียบง่ายแต่จริงมากๆขอบคุณคุณกัญญานัทมากๆครับใครที่อยากแชร์เพิ่มเติมนะใน Facebook ของ Smooth 105.5 ได้เลยครับส่วนตอนนี้เปิดเพลงตามใจคุณบ้างกับ Smooth Your Request เป็นเพลงที่คุณหงช่วยเลือกมานะครับบอกว่าอยากฟังเพลงของ Fleetwood Mac ให้พี่เอเลือกเลยว่าเป็นเพลงไหนโอ้โหแบบนี้หวานเข้าทางมากๆพูดถึงคุณหงไม่เคยแซวเลยเนาะหงเนี่ยเป็นหงเดียวกันกับหัวหน้าหงดูชิคหรือเปล่าSmooth your request.

0: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
1: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากเพลินสนุก
2: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
1: ดีเจเอกกับดีเจพะโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านขี้ริวงพร้อมทำงานคราฟผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
3: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unbox ช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน
2: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็ง

0: 90สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5

Debbie Gibson กับ Lost in Your Eyes นะครับเพลงก่อนหน้า Carol King นั่นคือ Now and Forever นั่นเองนะครับได้รับข้อความจากคุณเพิ่มเติมมานะใน Facebook ของ Smooth 105.5 ขอบคุณมากๆที่แบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่เป็นบทเรียนที่คุณเรียนรู้จากชีวิตของคุณเนี่ยมาให้นะครับตามสเตตัสที่ตั้งไว้เลยนะบทเรียนและข้อคิดที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่คุณอยากแชร์หรือว่าแชร์ได้เนี่ยคืออะไรนะครับคุณออลิเวอร์บอกว่า 1. จงเป็นคนสุภาพในสถานการณ์ที่ต้องหยาบคายโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยอ่ะแต่จะบอกว่าตอนแรกที่อ่านข้อคิดและบทเรียนของคุณออลิเวอร์ข้อนี้เนี่ยรู้สึกว่าสายที่เป็นแบบทำมาแบบไหนตอบกลับไปแบบนั้นไม่โกงเนี่ยจะทำข้อนี้ค่อนข้างยากมากๆจงเป็นคนสุภาพในสถานการณ์ที่ต้องหยาบคายจงให้ความวุ่นวายสอนให้เรารู้จักความธรรมดาความเรียบง่ายจงอย่าทำงานจนสุขภาพตายรักงานได้แต่รักตัวเองให้มากกว่างานดีมากๆขอบคุณคุณออลิเวอร์มากๆครับคุณทักซิดอนแชร์มาบอกว่าคำสอนคำพูดที่แม่แนะนำและสั่งสอนคือสิ่งที่เป็นจริงเสมออันนี้เอวีระเห็นด้วยครับ

0: ชั่วโมงที่เราปิดท้ายกันด้วยงานจาก Mariah Carey นะครับเพลงนี้ชื่อว่า Without You และเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟัง Say So จาก Doja Cat ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ฟัง Smooth 105.5 ไม่ว่าจะเป็นการฟังจากทางวิทยุ 105.5 นะครับหรือว่าฟังจากเว็บไซต์ของเรานะครับนั่นคือ mcod.net ในมือถือฟังผ่านแอปพลิเคชันได้มีแอปนี้ในมือถือหรือยังไปดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับนั่นก็คือ mcod connect นั่นเองครับคราวนี้เนี่ยได้ฟังเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงเลยทุกคนครับขอต่ออีกนิดนึงเนื่องจากว่าเวลาพอมีนะที่ถามคุณไปว่าบทเรียนหรือว่าข้อคิดที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่คุณอยากแชร์เนี่ยคืออะไรนะครับมีคุณพันนีคุณพันนีแชร์มาบอกว่าในชีวิตนี้เนี่ยพี่ชายสอนเอาไว้ว่าทำอะไรก็ตามถ้าไม่ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อนก็พอและเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคำสอนนั้นใช้ได้จริงนะคะ DJA ขอบคุณคุณพันนีมากๆอันนี้เนี่ยเห็นด้วยเลยนะครับเรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงคุณพรพันธ์แชร์มาบอกว่าจริงๆมีข้อคิดในชีวิตมากมายนะครับแต่ถ้าจะให้แชร์สักข้อหนึ่งอยากจะแชร์เรื่องอยากทำอะไรก็ทำดีกว่าค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์เฉียดตายจากเหตุการณ์ขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุถนนลื่นทำให้แหกโค้งลงคูตอนนั้นโชคดีที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่บาดเจ็บแต่รถเสียหายเยอะมากจากประสบการณ์นี้สอนให้ตัวเองเนี่ยรู้ว่าอยากทำอะไรก็แล้วแต่อย่ามัวแต่คิดให้ลงมือทำเลยเพียงแค่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะจากไปตอนไหนเนื่องจากว่าข้อคิดนี้จากคุณพรพันธ์เนี่ยมาตอนนี้พอดีในช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยกำลังเดินทางกำลังขับรถด้วยเอวีระคิดว่ามันเข้ากันครับก็ขออวยพรคุณพรพันธ์กลับไปนะในเมื่อตัดสินใจจะเลือกทำอะไรแล้วเนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขและขอบคุณทุกคนมากที่ฟังสมูทนะครับ
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม
1: Smooth Afternoon Long Play
2: เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
3: Smooth Top of the Pop 2003 เพลงดังสุดฮิตในปี2003 Crazy in Love

0: Epicent. Come give me a hug. I will go down with this ship. White flag. Radio. คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วงดีเจที่ Smooth 105.5
1: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
2: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
3: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
1: มาพบกับพวกเขาได้ใน Smooth Sunshine พร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วง Smooth Around the World แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที
4: ่ Smooth 105.5 Smooth 105.5 Smooth your life Smooth music
5: For advertising please call 02201-6515
6: Smooth 105.5 Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music stationIt's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
7: Smooth your five. Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

Flowers จาก Miley Cyrus นะครับเพลงก่อนหน้ามี I Believe I Can Fly จาก R. Kelly และคุณได้ฟังการร่วมงานกันของ Christina Perry กับ Steve Casey นั่นคือ A Thousand Years นะครับมีเพลงของ Christopher Cross ด้วยคุณจำได้ไหม Never Be The Same นะครับแล้วก็ Smooth Your Five ชั่วโมงนี้เราเริ่มต้นกันด้วย Day and Night จาก Billie Piper นะครับ5เพลงผ่านไปนะในช่วงนี้เอวีระมีสินค้ามาแนะนำครับเป็นพัดลมไอเย็นCool Plus รุ่น AV514 ซึ่งจะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้แบบทันใจมากๆพอเปิดปุ๊บอุณหภูมิลดประมาณ 3-4 องศาเซลเซียสเลยนะครับเรียกได้ว่าเย็นสดชื่นสะใจเพราะว่าในเครื่องนี้เนี่ยเขามีช่องใส่น้ำแข็งและช่องใส่น้ำนะครับที่สำคัญเนี่ยสามารถปรับแรงลมได้3ระดับแล้วก็สามารถเปิดระบบสายแบบสายไปทางซ้ายสายไปทางขวาอัตโนมัติได้ทำให้อุณหภูมิเนี่ยเย็นทั่วห้องดีไซน์ก็สวยงามสุดมินิมอลเลยครับเป็นสีขาวเทามีล้อเลื่อนด้วยนะครับทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกจะย้ายไปห้องนอนย้ายออกมาห้องนั่งเล่นก็สามารถเย็นได้ทุกที่และคุณสามารถมั่นใจกับการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะครับไหนๆยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนนะให้ Cool Plusรุ่น AV514 ดูแลคุณนะครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงราคาพิเศษสุดๆช็อปแมเนียเสนอขาย 1,190 บาทในราคานี้เนี่ยรับไปเลยนะครับ Cooling Pack 4ชิ้นถ้าคุณสนใจนะสามารถโทรศัพท์มาสั่งจองซื้อสินค้าได้หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมก็ได้02-114-3990ครับย้ำนะ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะครับ

เพลงที่ชื่อว่า What You Won't Do For Love นะครับเป็นเวอร์ชันของ Go West ที่ร้อง cover ไว้ในยุค90นะครับซึ่งออริจินอลเวอร์ชันเนี่ยก็ย้อนกลับไปประมาณยุค70เลยส่วนเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟัง Moonlight Shadow จาก Aslin Debison ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่เลือกฟัง Smooth 105.5 นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อความที่คุณร่วมแชร์มาเป็นคอมเมนต์ใน Facebook ของ Smooth 105.5 ด้วยวันนี้เนี่ยตั้งสเตตัสไว้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแบงค์ด้วยนะที่ช่วยพี่เอโพสเอาไว้ใน Facebook นะครับที่ถามคุณไปว่าบทเรียนหรือข้อคิดที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่คุณสามารถแชร์ได้หรืออยากแชร์เนี่ยคืออะไรอันนั้นเนี่ยตั้งเอาไว้ใน Facebook แต่ปรากฏว่าจะมีผู้ฟังที่สะดวกตอบใน LINE ก็ทำให้เอพีระเนี่ยต้องเลื่อนไมค์ไปเลื่อนไมค์มานะมีข้อความจากคุณถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับคุณเอกชินบอกว่าชีวิตคนเราสั้นอย่าเสียเวลากับการพยายามเป็นคนอื่นโอ้อันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากๆขอบคุณมากๆนะครับคุณเอกชินครับในขณะเดียวกันอีกหนึ่งข้อความนะจากคุณที่บอกว่าไม่บอกชื่อเต็มให้เป็นใช้ชื่อว่าคุณ BP นะครับคุณ BP ขอบคุณมากๆคุณ BP บอกว่าทำให้ทุกวันเป็นวันที่ดีใน1เดือนเนี่ยจะมี28วันถูกไหมคุณ BP เนี่ยแบ่งว่าใน28วันเนี่ย1วันเป็นวันธรรมดาอีก1วันเป็นวันที่ไม่ค่อยจอยสักเท่าไหร่ส่วนวันที่เหลือต้องเป็นวันที่ดีนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะเพราะว่าในโควต้า28วันใน1เดือนเนี่ยเราแบ่งไปแล้วธรรมดา1วันเผื่อไว้สำหรับวันที่ไม่ค่อยดีนักอีก1วันส่วนวันที่เหลือทำเป็นวันที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นข้อคิดของคุณ BP ขอบคุณมากๆนะครับมีข้อความจากคุณอามิลี่คุณอามิลี่บอกว่าบางเรื่องบอกปฏิเสธไปเลยตั้งแต่ต้นดีกว่าต้องมานั่งทุกข์ใจทีหลังตัดไฟแต่ต้นลมอาจไม่เจ็บแต่จบแน่นอนซึ่งพี่ไออ่านแล้วรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณอามิลี่เนี่ยเจาะจงเรื่องใดเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่เอวีระนึกถึงเรื่องการขอยืมเงินอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับปฏิเสธไปเลยตั้งแต่ต้นดีกว่าต้องมาทุกข์ใจทีหลังตัดไฟแต่ต้นลมอาจจะไม่เจ็บแต่จบแน่นอนอาจจะเจ็บแต่จบแน่นอนนะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับข้อความจากคุณอเมลี่นะคุณวิษณุบอกว่าอย่าให้คนอื่นรู้เรื่องชีวิตเรามากเกินไปซึ่งข้อนี้พี่เอก็เห็นด้วยมากๆเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียที่เราเปิดเผยตัวตนผ่านโซเชียลค่อนข้างจะเยอะมากๆบางครั้งมันก็มีผลตามมาซึ่งเป็นผลที่ไม่ค่อยดีนักอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดนะส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนเลยครับคุณปาริชาติบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปดู The Devil Wears Prada 2มาฉันเหมือนเห็นตัวเองในหนังที่พยายามสุดชีวิตทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ถูกเลย์ออฟจากองค์กรถึงขั้นยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตฉันว่าวันนี้ฉันรอดแต่วันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะรอดแบบวันนี้ไหมฉันได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทุ่มเทให้กับองค์กรตลอดมาเอาจริงแล้วมันไม่เคยมีความหมายเลยเอาว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นก็ยอมรับมันเถอะเพราะเราทำดีที่สุดแล้วดีมากพอแล้วอะไรจะเกิดสิ่งนั้นดีเสมอแล้วเราจะผ่านมันไปสู้ๆนะทุกคนวงเล็บว่าบอกตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับก็เรื่องของตัวเองและการทำงานกับเรื่องขององค์กรเนี่ยอันนี้แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนเลยนะแต่จะบอกคุณปาริชาตินะครับว่าถ้าสุดกำลังแล้วอะไรจะเกิดก็ช่างมันพี่เอยืนยันเสมอว่าขอบคุณคือคำมหัศจรรย์ช่างมันคือคำปลดทุกข์นะครับ

0: is me
1: มูลลิฟลอร์จากลิซ่านะครับเป็นเพลงที่คุณอยากฟังนะและเอวีราก็เปิดตามใจในช่วงของ Smooth Your Request นะครับก็ฟังครับขอบคุณมากๆนะสำหรับบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านพ้นมาแล้วคุณสรุปเป็นข้อแล้วก็แชร์มาใน Facebook ของ Smooth 105.5 ด้วยนะครับซึ่งบางประสบการณ์เนี่ยอาจจะเป็นการสั่งสมแบบยาวๆในขณะที่บางประสบการณ์และบทเรียนที่ได้เนี่ยได้มาแลกกับความเจ็บปวดเหมือนกันนะอย่างเช่นคุณกุ๊กสายขวัญจะบอกว่าพออ่านปุ๊บเอวีระแบบโอ้โหเลยนะครับซึ่งคุณกุ๊กสายขวัญเนี่ยบอกว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าจะปรับทุกข์กับใครดูดีๆว่าเขาใส่ยาหรือว่าเขาทาเกลือโอ้โหอ่านจบปุ๊บซีดปากมากๆเห็นไหมว่าประสบการณ์เนี้ยได้มาแบบต้องเจ็บตัวก่อนนะต้องเจ็บก่อนถึงจะรู้นะครับในขณะเดียวกันคุณเบียร์แชร์มาตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยแต่ก็เป็นคอมเมนต์ที่เอวีราชอบนะซึ่งคุณเบียร์บอกว่าบทเรียนที่เรียนรู้ได้จากชีวิตเนี่ยก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดติดกับกระแสโลกให้รับรู้ให้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางคุณจำได้ไหมอันเนี้ยเราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยเนาะสมัยประถมหลักของไตรลักษณ์ใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาขอบคุณทุกข้อความเลยครับ
0: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @ @smoothfm
3: ขออนุญาตครับบอส
4: อ๋อมาก็ดีแล้วในอัปเดตหน่อยสิรายการของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง
3: ครับบอสเริ่มด้วยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงเช้าต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ เจและ DJ Nippon ใน Smooth Society 10โมงถึงบ่ายโมงครับ
4: แล้วสีสันช่วงบ่ายล่ะ
3: บ่าย2ถึง5โมงพบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดยดีเจของมหาชน DJ A วีระปิดท้ายด้วย4ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลง Non-Stop สนุกๆโดย DJ ทีโต้ครับ
4: เยี่ยมมากแล้ว Weekend Special เข้าที่ดีไหม
3: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9โมงถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย3ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth On The Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ ชาลีและพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค70ถึง90ตั้งแต่บ่าย3ถึง6โมงเย็น
4: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได
5: ้ร้อน
6: นี้ต้องCOOL PLUS เปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็น COOL PLUS รุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรี Cooling Pack 4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5

Oh, to my families นะครับงานจาก The Cranberries ขอคุณข้อความเพิ่มเติมนะทั้งข้อความจากคุณเอ็มแล้วก็คุณโอ๊ตด้วยใน LINE นะครับบทเรียนหรือข้อคิดที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่คุณแชร์ได้หรือว่าอยากแชร์เนี่ยคืออะไรนะครับคุณเจตบอกว่าฟังให้มากอย่าใช้อารมณ์ตัดสินทุกสิ่งซึ่งจะบอกว่าพออ่านแล้วเนี่ยเหมือนรู้สึกตัวเองได้รับคำเตือนเลยครับขอบคุณคุณเจตมากๆซึ่งคุณเจตก็ตอบกลับมานะบอกว่าเป็นตัวเองเมื่อก่อนครับคุณเนเราใช้อารมณ์นำทำให้เสียโอกาสดีๆไปหลายเรื่องเราพูดมากกว่าจะฟังทำให้ทะเลาะ กับคนที่เรารักมากอันนี้เนี่ยวงเล็บว่าเตือนตัวเองแล้วก็รู้สึกอยากแชร์เห็นไหมหลายๆอย่างเนี่ยมันได้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆมันมีความสูญเสียมันมีความเสียหายมันมีความเสียใจเกิดขึ้นจริงๆนะขอบคุณคุณเจตมากๆครับคุณปัญญาเป้คุณเป้บอกว่าจะดีหรือไม่ดีแล้วมันก็จะผ่านไปฮึบๆอันนี้ก็ชอบมากๆเพราะว่ามันเรียบง่ายแต่มันจริงมากๆครับในขณะเดียวกันครับมีข้อความจากคุณทีทวัฒน์ซึ่งคุณทีทวัฒน์แชร์มาเป็นบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์ชีวิตนะแต่จะบอกว่าพออ่านจบแล้วอ่ะจะบอกว่ามันเป็นบทเรียนที่หล่อมากๆมันเป็นบทเรียนที่หล่อมากๆอ่ะคุณทีทวัฒน์แชร์มาว่าบางครั้งชีวิตไม่ได้ให้สิ่งที่เราอยากได้ทันทีแต่จะให้ในสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ก่อนเสมอพอโตขึ้นก็เลยเข้าใจว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเก่งชั่วครั้งชั่วคราวมากคนที่ไปได้ไกลจริงไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วไม่เคยเสียตัวแต่คนเป็นคนที่ล้มแล้วไม่เคยเสียตัวตนของตัวเองไปครับจะบอกว่าพออ่านแล้วเนี่ยโอ้โหขอบคุณคุณทีทวัฒน์มากๆเพราะว่าเป็นบทเรียนที่แบบอ่านแล้วรู้สึกดีมากๆขอบคุณทุกข้อความเลยครับมีคุณค่ามากเลยนะ

0: เพลงปิดท้ายในชั่วโมงนี้นี่พาคุณย้อนไปไกลเลยนะงานจากยุค70เลยนะครับนี่คือ Cherry Jacks ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยก็อ่ะออริจิเลยนี่คือ Seasons in the Sun นั่นเองนะครับวันนี้เอวีระขอบคุณมากๆที่เราฟังเพลงด้วยกันที่ Smooth 105.5 แล้วก็ขอบคุณทุกข้อความที่คุณคอมเมนต์มานะกับสเตตัสที่ตั้งเอาไว้ใน Facebook ของ Smooth 105.5 จะบอกว่ามีคุณค่ามากๆเพราะหลายๆอย่างเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเจอด้วยตัวเองเนาะแต่เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นที่คุณแชร์มานะครับและที่สำคัญเนี่ยบางประสบการณ์ได้มาแบบบางทีไม่ง่ายเลยขอให้ทุกอย่างในชีวิตของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะพรุ่งนี้ห้างมงเย็นเจอกันครับสวัสดีครับ
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
2: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
3: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
4: สวัสดีครับผมดีเจเจพัสวัสครับ
2: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
5: Smooth Top of the Pop
0: ปี 2009 Hot and Cold Katy Perry Obsessed Mariah CareyHotel lobby, then we all to the room like room. Hotel room.

0: City คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5
1: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44วันนี้เวลา 8:57 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44ครั้งที่4ปีงบประมาณ2569มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีอุปนายกสภาสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์คุณหญิงสมนทาพรหมบุญอธิการบดีพร้อมด้วยรองอธิการบดีและกรรมการเลขานุการสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันในเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการมีระเบียบวาระสำคัญอาทิประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการอนุมัติแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฉบับที่3ปีงบประมาณ2570ถึง2574ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารบุคลากรและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางการอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570การอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2568ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีรอบแอดมิชชั่นคณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและสำนักวิชาการเกษตรนวัตตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤษภาคม2569ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cdti.ac.th และสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.mytcast.com หรือสอบถามข้อมูลโทร02-280-0551องคมนตรีติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมาธิการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการสนองพระราชดำริที่โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ตั้งศูนย์แห่งนี้เมื่อปี2520

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
2: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
1: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 2:00 น.ที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
0: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกระทรวงเกษตรเร่งอำนวยความสะดวกส่งออกทุเรียนไปจีนนายระพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าประสานงานขยายเวลาการเปิดด่านและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนโดยช่วงผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากได้ขยายเวลาการให้บริการตรวจรับรองสินค้าส่งออกที่ด่านต่างๆเกินเวลาเที่ยงคืนเพื่อให้การขนส่งไปยังประเทศปลายทางเป็นไปอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสินค้าตกค้างและความล่าช้าในการขนส่งนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ประกอบการประสานนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดช่วยลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มความคล่องตัวด้านโลจิสติกรวมถึงได้ระดมกำลังสารวัตรเกษตรจากพื้นที่ภูมิภาคอื่นเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ที่มีปริมาณการส่งออกหนาแน่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจรับรองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยยังคงเดินหน้านโยบายสีไม้อย่างเข้มงวดได้แก่ไม่อ่อนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสีไม่มีสารและไม่หนอนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อป้องปรามการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ทุเรียนไทยหรือเอาเปรียบเกษตรกรท่านนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ30หากทุกภาคส่วนร่วมกันรักษามาตรฐานและคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ประเทศคู่ค้ากำหนดเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกทุเรียนเข้าสู่ประเทศได้มากกว่า 150,000 ล้านบาทเจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานสุดดีใจได้เจ้ามัชลิงกระรอกที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดคืนนายพิสิทธิ์ณพัทลุงอธิบดีผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานเปิดเผยถึงการหายไปของเจ้ามัชลิงกระรอกที่ถูกสองสามีภรรยาขโมยไปว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่1พฤษภาคมตนเองได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ว่าเจ้ามัชลิงกระรอกได้หายไปตนจึงได้เปิดกล้องวงจรปิดดูแต่เนื่องจากเป็นช่วงหลังฝนตกประกอบกับเป็นช่วงกลางคืนจึงเห็นหน้าผู้ที่ขโมยไม่ชัดเจนโชคดีที่กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านสามารถจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนขึ้นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้นกระทั่ง2วันที่ผ่านมาสวนสัตว์พาต้าได้ติดต่อมาว่ามีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสวนสัตว์พาต้าได้นำลิงกระรอกใส่กระเป๋าแมวไปด้วยแต่ทางสวนสัตว์ไม่ได้ให้เข้าจึงฝากไว้ข้างนอกและในขณะเข้าไปเที่ยว2คนนี้ได้เข้าไปขโมยสัตว์เลื้อยคลานของสวนสัตว์พาต้าสวนสัตว์จึงแจ้งความไว้ที่สน.บางยี่ขันและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้โทรมาบอกว่าสามารถจับคนร้ายพร้อมตรวจยึดของกลางไว้ได้ที่ย่านดอนเมืองทันทีเมื่อช่วงกลางเดือนงูในสวนสัตว์2ตัวหายไปแต่เชื่อว่างูหลุดออกไปเพราะประตูแง้มอยู่จนวันนี้ได้เดินทางไปรับเจ้ามัชก็พบว่างู2ตัวซึ่งเป็นของตนเองอยู่ในจำนวนของกลางด้วยตอนนี้รู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้เจ้ามัชกลับคืนมาเพราะลิงตัวนี้เกิดที่นี่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กไทยออสเตรเลียร่วมฝึกกองกำลังผสมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในจังหวัดกระบี่สร้างความเชื่อมั่นเมืองปลอดภัยนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดกระบี่มีการฝึกร่วมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองกำลังของประเทศไทยและออสเตรเลียภายใต้รหัสดอนแพเตอร์26เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการดูแลความปลอดภัยของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยระหว่างวันนี้ถึงวันที่11พฤษภาคมมีการเริ่มฝึกร่วมผสมของเจ้าหน้าที่ไทยออสเตรเลียมีการใช้กระสุนเสียงและกระสุนสีการใช้โดรนตรวจการในห้วงกลางวันและกลางคืนโดยใช้พื้นที่ภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ส่วนระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเป็นการฝึกภาคสนามในสถานการณ์จำลองในพื้นที่จริงประกอบด้วยการป้องกันการก่อการร้ายโรงไฟฟ้ากระบี่การปฏิบัติโดยตรงต่อที่หมายของเกาะศรีบอยาท่าเรือแหลมกรวดและท่าเรือแหลมหินการช่วยเหลือตัวประกันบนเรือเป้าหมายยุทธยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network. Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station. And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
3: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Cover ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เชอรี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว
2: Smooth Top of the Pop ปี 2010 Need You Now Lady Antebellum

0: Hey Soul Sister Train Stereo the way you move ain't fair you know California Girls Katy Perry featuring Snoop Dogg Sun Kiss Skin gonna stand there watch me burn Love the way you lie Eminem featuring Rihanna คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: And now 1 hour of non-stop song requests on your new number one station Smooth 105.5

0: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
1: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
2: มาปลุก energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับดีเจเสียงใสอารมณ์ดีดีเจพัทโตพัทชนพันธารักษ
1: ์และดีเจพึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
3: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
1: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
2: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2ถึง5โมงเย็นที
4: ่ Smooth 105.5
5: เพราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่4ทุ่มกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ใน Smooth Dance Anthem กับ DJ Titoที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที
4: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
6: You're listening to
7: Smooth Dance Anthems
6: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Tito

0: ังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
1: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
0: ดีเจเอกกับดีเจพัตโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านขี้ริวงพร้อมทำงานคราฟต์ผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
2: Smooth Top of the Pop 2004 เพลงดังสุดฮิตในปี2004 This Love Maroon 5 If I Ain't Got You Alicia KeysMy Boo Asher featuring Alicia Keys Lose My Breath Destiny Child Every Time Britney Spears คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJที่ Smooth 105.5
3: For advertising please call 02201-6515
4: Smooth 105.5
5: Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music station
6: You're listening to Smooth Dance Anthems
7: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Tito

0: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่าย3กับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มพอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-COT
4: You're listening to Smooth Dance Anthems
5: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Tito

0: พลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริง DJ บุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพบกันเป็นประจำที่
1: Smooth 105.5